มเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150

0: ร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: อ
0: ั
1: น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการณ์จะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างแล้วควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
2: กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพร้อมดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
4: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหัวเรือละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัย เนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพรดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
2: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
1: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR code บนบัตรเลือกตั้งทั้งสองรูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสน น้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
1: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายอันดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านในพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
2: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวที่ขยายวงกว้างใน DR คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอุบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบัง ชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีแต่วิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตกเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13 21-15ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา 16:00 นเทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนังและสุทัศนีเสวตระบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน0-4เกมทำให้อรวรรณและสุทัศนีได้เหรียญทองแดงปลอบใจและเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมสสุประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6โดยเหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้าทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 นสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นาที
10: 1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมรุมายังพระที่นั่งทรงธรรม
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือการมอบมหารแก่เจ้าสาวการมอบมหารคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
16: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้า

0: บ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนผ่องขวัญผวา

0: อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละคร

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้ง

ารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: ทำตาพี่ลูกแกว่าเหมือนที่เกิดการแกแน่เลยเงียบได้ไหมบักคำเริ่มทะลุงเสียเวลาลุงเขียวหายใจพนมมือขึ้นท่วมหัวแล้วเลื่อนลงมาอยู่วางอกแล้วโอมอ่านคาถาไปตามความสามารถของแกแต่เรากลับรู้สึกว่าอากาศที่มืดครึ้มอยู่แล้วกลับมืดมนหนักขึ้นเมฆที่ลอยอยู่เอื่อยชักปั่นป่วนรวมตัวกันจับเป็นก้อนใหญ่มือมาทำท่าลอยต่ำลงมาต่ำลงมาเรื่อยๆ

สามคนจะนั่งอยู่กระสับกระส่ายพี่กุลุงเขียวจะอยู่ในท่าสงบหลับตาว่ากระถางแก่จะไม่หยุดยั้งเสียงลมพายุที่ดังแว่วแว่วค่อยๆดังขึ้นใกล้เข้ามาจนมาอยู่เบื้องหน้าตรงหลุมศพของราตรีบรรดาดินฟุ้งตลบใบไม้ที่ตกเกลื่อนถูกหอบลอยขึ้นสู่อากาศราวกับลมบ้าหมองที่ขลุ่มเขียววูบว่าวูบว่าถูกลมเป่ากลับไปกลับมาจะดับนี่ดับแหละแต่ลุกโชยขึ้นมาอีกปืนลุงเขียวแกกำลังใช้พลังคาถาต่อสู้กับอำนาจเร้นลับที่กำลังคุกคามอยู่รอบตัวจนลุงเขียวเหงื่อโซมไปทั้งตัวเราสามคนขยับเข้าไปใกล้ลุงเขียวถ้าจะเบียดแกให้นั่งนิ่งไม่ได้เทียนที่ลุกโชนสู้กับแรงลมเริ่มรีลมรีลมจนได้ปลีกแทบจะดับลงไปแล้วเราทั้งหมดก็สะดุ้งหยองเพื่อมีการระเบิดขึ้นที่ตอตะเคียน

0: พ่งเห็นจะจับตอนตะเคียนลอยขึ้นจากพื้นดินปลิวปะทะกับสารเพียงตาประเด็นล้มระเนระนาดสะตินขาดเป็นท่อนๆทั้งดินทั้งโครงกระดูกปลิวว่อนพายุดังสะท้านอากาศพิบัติโครงกระดูกกลับลอยรวมตัวเป็นร่างดินกลายเป็นผู้หญิงในชุดขาวหน้าตามีเนื้อเน่าเฟอะชุ่มไปด้วยเลือดแต่น้ำเหลืองตาพองโตพร้อมกับเสียงหัวเราะดังสะท้านสะเทือน
1: ไอ้หมอผีไทยมึงไม่เพียงแต่เอาหัวกูไปซ่อนมึงยังคิดที่ทำร้ายกูอีกเหรอมึงต้องตาย
0: ตุ้งเขียวหลับตาหลับท่องคาถาของแกจะมีสมาธิในขณะที่เราเริ่มถอยห่างออกไปจากวาดมามือของราตรียื่นยาวออกมาแล้วฟาดที่หน้าของแกจนล้มกลิ้ง
2: เออไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเปิดเถอะพี่ลุงเขียวบอสักทิศจริง
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
2: ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ

0: รีบหนีไปไหนกัน
1: มันขวางทางขึ้นบ้านแล้วเฮ็ดจังไหนดีพี
2: ่เอายังไงดีวะเมธเราจะไปทางไหนกันน่ะมันขวางหน้าเราไว้แล้ว
3: เพชรหมู่บ้านบ้านเขียว
1: ฮะบ้านลุงเขียวไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยขวางลุงไปว่าไปไปไหนกันหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ย
0: กูอยู่นี
1: ่โอ้ยเฮ้ยอย่าทำข่าอย่าทำคอยช่วยด้วยเอ้ยช่วยด้วยว่าผีหลักผีหลัก
4: เอาเลยแค่เล่นอย่างเล่น
1: โอ้ยขอกูด้วยช่วยบัตรมึงทิ้งเลยนะ
0: มึงจะหนีกูไปไหนคน

0: ่านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละคร

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: สักตัวแล
2: ้วสิ
3: พิกกี้บุ๋ม
1: อุ้ยนอนเธอไม่ต้องลุกหรอก
2: ไม่ต้องลุกหรอกนะ
3: เราปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยอยากจะนั่ง
4: พยงลุกขึ้นเถอะจ้าหนู
1: หนูฟังนะ
2: ค่อยๆค่อย
3: ๆได้นั่งแล้วก็ยังชั่วนะมึนหัวไปหมดเลย
4: เออเป็นยังไงมั่งหลานชาย
3: มันไม่มีเรี่ยวแรงซะเลยโดนหนาวร้อนร้อน
4: ก็ข้าวปลาไม่อยากกินอุตส่าห์ต้มข้าวไว้ให้แล้วค่ะ
3: ขอบคุณป้ามากนะแต่ผมไม่หิวหรอก
2: ยังไงวุ้นน่าจะกินซะหน่อยนะจะได้มีเรี่ยวแรงถ้าไม่กินเลยแล้วจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนมาล่ะ
3: กลืนไม่ลงนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดหัวเรี่ยวแรงก็หมดไปเฉยๆมันหลายๆอย่างรวมกันจนบอกไม่ถูก
1: นี่จะต้องแข็งใจหน่อยวุ้นจะบอกว่าไม่หิวไม่อยากกินไม่ได้หรอกนะเข้าใจไหมไม่กินข้าวอันน้ำข้าวก็ยังดีอันไหนนะจะป้อนให้
4: นั่นนะสิพ่ออุ๊ดร่างกายเรายิ่งแย่ถ้าไม่กินมันก็ยิ่งทรมานตัวเองแล้วยังนี่นะเมื่อไรจะหายฮะ
2: นายนาทุกคนหวังดีกับเธอนะ
1: เราไปเอามาให้ดีกว่าให้บุ๋มก็ป้อนให้ก็ได้
3: แล้วนี่พวกเราหายไปไหนกันหมดนะ
2: ไปกับลุงเขียว
3: ไปไหนไปนานหรือยัง
1: ก็เงียบหายไปหมดเลยยังไงคะป้า
4: ฉันก็ทักเป็นห่วงเหมือนกันเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
2: หมายความว่ายังไงคะป้า
1: อุ๊ย

0: ไอ้หมาเวรหมากรรมมันจะหอนหาพระแสงปืนหรือยังไง
1: เรากับวิกกี้มองดูตากันคงมีความรู้สึกคล้ายกันปล่อยให้ป้าแช่มแกบ่นไปตามประสาของแกแต่เสียงหมาหอนเหมือนเป็นสัญญาณบางอย่างเตือนเรา
0: เออไอ้ฉันก็หลงๆลืมๆไปเหมือนกันว่าจะจุดธูปไหว้พระซะหน่อยแต่ก็ลืมจนได
1: ้ป้าแช่มลุกเดินไปที่หิ้งพระจัดแจงคว้าไม่ขีดจุดไฟแล้วต่อเข้ากับเทียนที่ตั้งอยู่ก็ต้องสะดุ้งเป็นครั้งที่สองเพราะนอกจากเสียงหมาหอนแล้วเสียงลมพายุเสียงฟ้าร้องก็ดังติดตามมา
0: เอาก็ไปเอากันใหญ่เลย
2: ทั้งลมทั้งฟ้าอย่างเนี้ยน่ากลัวเดี๋ยวฝนคงจะตกใหญ
0: ่ก็ดีเหมือนกันจะได้เย็นๆกันสักทีไม่งั้นอากาศมันเล่าร้อนนะ

0: นี่มันอะไรกันฮะตาเขียวบักหำโครมครามโครมครามเข้ามาแบบนี้ประตูพังหมดพอดีแล้วก็ดูสิยังกะลูกหมาตกน้ำมาอย่างนั้นแหละนั่งหมดอะไรได้อยากอยู่ทำไมก็ปิดประตูสักทีมาก็พิสดารแล้วนะ
1: ไปปากกระตูเซไอ้บักหาง
2: เอ้าลุงพิษเองที่ล่ะบ้านลุงนะ
1: แน่ไอ้เว้นมึงมาอาศัยบ้านกูมึงปิดให้ไม่ได้เหรอ
2: แต่บ้านลุงเองอ่ะลุงปิดไม่ได้บอก
0: โอ้ปะโถโห้ยทั้งหัวงอกหัวดำทั้งเป็นเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเกลี่ยกันอยู่ได้นี่เลิกเล่นสักทีได้ไหม
1: ใครบอกแกแล้วยายเท่าเอ้ยว่าก็ข้าพูดและเห็นนี่เรื่องจริงทั้งนั้น
2: ถูกต้องใครก็ว่าจริงบอกโกหกหมดเท็จแม้แต่นิดเดียว
3: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันมองเต็มทีแล้วนะลุงไป4กลับมา2
4: อีก2หายไปไหนลุงเมฆกระเด็นน่ะ
1: เดี๋ยวเขาคงจะตามมา
2: ครับเดี๋ยวตามมาแง่ๆเลยเพราะยังไงก็คงขึ้นบ้านบ่ได
3: ้ขึ้นบ้านไม่ได้แปลว่าอะไรอ่ะ
2: ขึ้นบ้านบ่ได้แปลว่าบ่ได้ขึ้นบ้านเพราะขึ้นบ้านบ่ได
4: ้ขึ้นบ้านแล้วบักหำพูดไม่รู้เรื่องยกไปวันมาขึ้นบ้านไม่ได้ขึ้นบ้านมันอะไรกันนะกันหนาฮะ
0: เอาละปิดประตูบ้านซะก่อน
1: เอานี่เอ็งจัดการซะทีสิจะบักหาม
2: ึ
1: ง
2: ลุงก็ได้นะ
0: แหมแล้วนี่มันอะไรกันนะกันหนาวะเกี่ยงกันอยู่นั่นเองล่ะ
2: ลุงลุงเราไปดีกว่า
1: เออเอาก็ได้แหมรำคาญแล้วข้าบอกเองคือว่า
0: โอ้ยนี่รำคาญโว้ยทั้งคู่นั่นแหละพูดภาษาคนไม่เป็นแล้วพูดได้แต่ภาษาหมาอะไรก็ไม่รู้แค่ประตูนี่ยังเกลี่ยกันไม่รู้ว่าเป็นบ้าอะไรกันไปหมดฮะ
4: จริงประช่างว่าพูดไม่ได้เรื่องสักคนที่เวลาอื่นแล้วก็จ้อเป็นข้อตอกแตกถามอะไรก็ไม่รู้เรื่อง
3: อย่างนี้ดีกว่าทั้งลุงทั้งบักหำลองตั้งสติสมัยนะแล้วลองบอกซิว่าอะไรเป็นอะไรทำไมกลับมาในสภาพแบบนี้แค่สองคนเองแล้วอีกสองคนหายไปไหนกันล่ะ
0: เออเอาอย่างนี้นะประตูน่ะข้าปิดเองก็ได
2: ้เออดีไปป้าเดี๋ยวไปปิดเลย
0: ผีมา
2: ไม่มี

เราทุกคนผวาไปตามกันป้าแช่มทำท่าจะปิดประตูบ้านผงะร้องลั่นยกมือขึ้นสูงแล้วลงมาทับลุงเขียวและปะขำยิงถอนรากถอนโคน

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะ

สมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักคิดออกแล้วฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้ง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio Fresh Up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัล

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex.

You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92. เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: Mass FM
3: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: Forabi ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะเวลาของรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษอีก1วันนะคะพื้นที่4จังหวัดกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยหลังจากประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่12เมื่อวานนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะที่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากเมื่อวานนี้ฝนตกทั่วภาคเหนือเป็นไปตามประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะส่วนในวันนี้นะคะปริมาณฝนที่เชียงใหม่ก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ 70%อำเภอทางใต้มีปริมาณฝนที่มากโดยเฉพาะที่อมก๋อยตำบลม่อนจองและตำบลแม่ตื่นรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงมีการประกาศเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่ก็น่าจะแตะอยู่ที่ประมาณ 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรส่วนอำเภอที่อยู่ทางเหนือไม่ว่าจะเป็นแม่อายฝางชัยปราการปริมาณฝนไม่มากนะคะไม่เกิน35มิลลิเมตรสภาพอากาศวันนี้น่าจะไม่แตกต่างจากเมื่อวานโดยเฉพาะปริมาณฝนในแต่ละอำเภอประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นก็ได้ค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทธมนัสชัยมินนะคะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามได้

0: ที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเช่นเดียวกับกฎหมายของบ้านเมืองต้องกำหนดไว้เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมประเทศเป็นส่วนรวมเสรีภาพจึงไม่อาจจะลอยตัวอยู่เหนือสิ่งต่างๆได้อย่างโดดเสรีภาพและวินัยจึงไม่อาจแยกจากกันได้เสรีภาพจึงต้องดำเนินคู่กันไปกับความรับผิดชอบ
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: เริ่มทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5 โมงเย็นจนถึง3 ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9 โมงเช้าจนถึงบ่าย 3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
5: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือ
7: ดอกลิ้นจี
5: ่ผสมมะนาว
7: ผสมขิง
5: ผสมโพรพอลิส
7: ผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
5: ้โพรพอลิส
7: ฮันนี่เวนิก้า
5: ฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูตร
5: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40 ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้
5: ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
6: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
5: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
8: การเวลาร้อนสันกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
8: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
8: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4 สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ

ที่อดทนต่อความทุกข์ด้วยความเข้มแข็งและเต็มกำลังจะประสบความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ซึ่งผู้ที่ท้อแท้ให้กับความทุกข์ไม่อาจจะประสบได้ค่ะเซอร์วอลเตอร์สกอตได้กล่าวว่าความทุกข์เป็นเหมือนช่วงเวลาก่อนและหลังฝนตกคือหนาวเย็นไม่สบายดูแล้วไม่สู้ดีนักแต่เมื่อฝนผ่านไปต้นไม้จะออกดอกออกผลสวยงามบททดสอบคุณลักษณะของมนุษย์ที่ดีประการหนึ่งคือการมองมนุษย์ยามที่ตกอยู่ในอันตรายและความสงสัยเราสามารถรู้จักตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์ได้จากความทุกข์ซึ่งคำพูดและการกระทำจะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงที่เรามีต่อคนสถานที่และสิ่งต่างๆสิ่งที่ฉาบไว้จะหลุดออกคงเหลือเพียงความคิดที่เป็นจริงค่ะดังนั้นมีความอดทนต่อความทุกข์และความยากลำบากนะคะเพราะความสำเร็จเป็นมาตรวัดที่ไม่เที่ยงแต่ความยากลำบากเป็นสิ่งเดียวที่พิสูจน์ความเป็นเพื่อนได้

0: คุณผู้ฟังทางนิยมพาณิชย์ขอแจ้งว่าสินค้า iPhone 18 Pro หลังจากเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นมาตอนนี้ iPhone 18 Pro ทุกสีทุกความจุได้มีการเติมสต็อกเข้ามาเพิ่มนะคะพร้อมต่อเดียวพิเศษเลือกรับรูดบัตรฟรีชาร์จหรือจะรับประกันอุบัติเหตุตัวเครื่อง1ปีตกแตกได้1ครั้งมูลค่า 7,990 บาทรีบเลยนะคะก่อนหมดสต็อกอีกรอบหนึ่งค่ะ
1: เสี่ยสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
4: An education beyond tomorrow
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
6: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
6: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
6: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
7: Mass FM. Your happiness, our happiness.

ณผู้ฟังคะหลังจากความสูญเสียต๋องวงทูสุรพันธ์จำลองกุลนักร้องดังยุค90เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสังคมหันมาตระหนักถึงภัยเงียบมะเร็งหลังโพรงจมูกโรคร้ายที่พบบ่อยในเพศชายช่วงอายุ 30-50 ปีและมักจะถูกมองข้ามเพราะตำแหน่งก้อนเนื้อซ่อนตัวอยู่หลังช่องปากและใต้ฐานสมองติดตามไทยรัฐออนไลน์บอกว่า5สัญญาณเตือนภัยที่ไม่ควรมองข้ามหากเป็นต่อเนื่องเกิน 2-3 สัปดาห์มีอาการคัดจมูกข้างเดียวเรื้อรังแน่นจมูกหายใจไม่สะดวกข้างใดข้างหนึ่งเลือดกำเดาไหลผิดปกติมีเลือดออกทางจมูกบ่อยหรือมีเสมหะปนเลือดหูอื้อข้างเดียวแน่นในหูได้ยินลดลงจากก้อนเนื้อกดทับท่อปรับความดันหูคลำก้อนเนื้อที่คอเซลล์มะเร็งจะกระจายไปต่อมน้ำเหลืองอาการที่หมอพบบ่อยที่สุดนะคะนอกจากนี้มีอาการทางระบบประสาทคือหน้าชามองเห็นภาพซ้อนหนังตาตกหรือปวดศีรษะเรื้อรังทั้งนี้แพทย์รามาธิบดีเปิดเผยว่าแม้จะตรวจพบในระยะที่4แต่มะเร็งหลังโพรงจมูกเป็นชนิดที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยรังสีและเคมีบำบัดได้ดีกว่ามะเร็งศีรษะและลำคอชนิดอื่นร่วมกับการใช้นวัตกรรมยามุ่งเป้าภูมิคุ้มกันบำบัดและการดูแลประคับประคองคุณภาพชีวิตค่ะ

0: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทโครงสี่สุภาพในการประกวดมหิดลกรองแก้วแวววันครั้งที่15ภายใต้หัวข้อดังมหาชลาศิลป์ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาทขอแสดงความยินดีกับน้องเศรษฐวุฒิแซ่ตั้งและเพ็ญพิชาจิตมั่นการประกวดจัดโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนื่องในโอกาสวันมหิดลประจำปี2569ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถด้านภาษาไทยความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของน้องทั้งสองที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติขอขอบคุณคุณครูผู้ดูแลคุณครูสายชนธัญแก้วและคุณครูดอกอ้อกลิ่นขจรที่การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนจนประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความ

0: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
0: และสาขาถนนสมโพธิเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมคุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึง5 ทุ่มภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่0613295

คะวันนี้เก็บข้อมูลจากเพจการไฟฟ้านครหลวงซึ่งโพสต์ระบุว่าห่วงใยใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยในภาวะน้ำท่วมทั้งนี้มีการระบุนะคะบอกว่าก่อนน้ำท่วมให้ปลดเมนเบรกเกอร์แล้วก็ย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงเพื่อไม่ให้น้ำท่วมถึงในขณะที่น้ำท่วมหากเป็นบ้าน2ชั้นควรจะมีเบรกเกอร์แยกแต่ละชั้นปลดเบรกเกอร์ชั้นล่างแล้วก็อย่าสัมผัสสวิตช์ไฟและงดใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือสัมผัสน้ำนะคะแล้วก็ห้ามใช้งานปลั๊กไฟและสวิตช์ไฟฟ้าที่น้ำท่วมถึงเด็ดขาดหากเป็นบ้านชั้นเดียวให้งดใช้ไฟฟ้าแล้วก็ย้ายออกจากบ้านที่สำคัญควรยืนที่แห้งแล้วก็สวมรองเท้ายางด้วยส่วนหลังน้ำท่วมค่ะต้องตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆโดยช่างผู้ชำนาญก่อนใช้งานด้วยนะคะ

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้อยากจะแนะนำว่าการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรวงผึ้งในนามของฟอราบีมีนมผึ้งนะคะซึ่งเป็นของเหลวสีขาวขุ่นผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงานเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงนางพญาผึ้งฟอราบีค่ะอยากจะนำข้อมูลนะคะในเรื่องของนมผึ้งมาฝากกันว่าโดยนางพญาผึ้งจะบริโภคนมผึ้งตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นทำให้มีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ถึง5เท่าภายในนมผึ้งจะประกอบไปด้วยเอนไซม์แร่ธาตุวิตามินบีรวมกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญอันเป็นสารสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองความทรงจำผิวพรรณแล้วก็ช่วยปรับระดับฮอร์โมนด้วยอีกทั้งยังช่วยทำให้หลับสนิทร่างกายไม่อ่อนเพลียเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นอยากให้คุณมีโอกาสได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จากฟอราบีมั่นใจในกระบวนการผลิตทั้งความสะอาดมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายปลอดภัยค่ะฟอราบียังมีอีกมากมายหลายผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งซึ่งคุณมั่นใจได้นะคะเชิญค่ะแวะไปที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์สามารถติดตามทาง Facebook Fanpage ฟอราบี Products หรือ @idline @forabee ได้นะคะ
1: ประทับใจ
2: ไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้ง

0: ุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
0: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
2: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่29กันยายน2569บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: บ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เรื่องสุขภาพหลายเรื่องไม่ต้องค้นจากเอกสารหลายใบอีกต่อไปLana Hospital Application ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้สะดวกขึ้นทั้งข้อมูลการนัดหมายประวัติรายการยาประวัติวัคซีนผลตรวจสุขภาพและตารางการออกตรวจของแพทย์พร้อมฟังก์ชันดูจำนวนคิวก่อนพบแพทย์และลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE @Lana Hospital ได้เลย Lana Hospital Application ข้อมูลสุขภาพของคุณสะดวกใกล้ตัวในแอปเดียว
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: You're listening to 92 Chiang Mai Radio

0: วัสดียามเช้ามาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวนะคะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันทำงานอีกหนึ่งวันที่ฝนยังพรำๆอยู่แต่ว่าตกเบากว่าเมื่อวานเยอะเลยนะแต่เมื่อคืนตลอดทั้งคืนก็ตกมาตลอดแต่ว่าตกแบบพรำๆอย่างที่บอกไปไม่ได้หนักมากไม่ได้แบบว่ากระหน่ำซัมเมอร์เซลก็ยังใจดีกับเรานะและช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วด้วยก็คงจะสบายๆเหมือนล้างถนนเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าทุกที่ถนนเปียกหมดเลยขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันอังคารค่ะวันนี้29กันยายน2569เจอกันเวลาเดิมของเราเช้าๆแบบนี้ 9:00 นถึง 10:00 นและแน่นอนค่ะจะสิ้นเดือนและอีกแค่2วันวันนี้และพรุ่งนี้ก็จะส่งท้ายบ๊ายบายกับกันยายนเดือนที่วุ่นวายเดือนที่มีแต่เรื่องราวค่อนข้างเยอะนั่นเองค่ะไปกันต่อเดือนหน้ากับตุลาคมซึ่งก็มีวันหยุดให้ได้พักกันแล้วก็จะได้มีอะไรดีๆ3เดือนสุดท้ายของปีนี้ขอให้ใจดีและก็มีอะไรดีๆกับเราบ้างกันละกันนะคะเริ่มต้นเช้านี้เหมือนเดิมค่ะเพลงเพราะพี่บอยกฤษยพงษ์และเสียงของคุณเศรษฐากับเหมือนเคยและพี่แมวจิรศักดิ์ปันพุ่มเติมพลังด้วยกาแฟสักแก้วหนึ่งดีกว่าขอกาแฟแก้วหนึ่งจากพี่แมวนั่นเองนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะคุณผู้ฟังข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้าวันนี้กันนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปทางด้านที่ตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะก็ฝากให้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักยังอยู่ในการประกาศเตือนภัยกันอยู่นะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสและสูงสุดที่30องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 นอุณหภูมิต่ำสุด 23.4 องศาและสูงสุดเมื่อวาน29องศาเซลเซียสนะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุดที่9องศากิ่วแม่ปาน14องศาพระตำหนักภูพิงราชินีเวศ 12.5 องศาและสถานีเกษรหลวงอ่างขาง 17.8 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้าๆที่เชียงใหม่บ้านเราก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้อากาศจะเริ่มเย็นๆในตอนเช้าแล้วแล้วก็มืดเร็วด้วยนะกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลจากฝนจะเข้าสู่ฤดูหนาวกลางๆไม่เชิงกลางๆต้นเดือนหน้าก็อาจจะเริ่มสัมผัสความหนาวเย็นกันได้บ้างดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันว่าเกิดว่าแดดมารีบขนแอคเซสซอรี่กันหนาวไปซักก็ละกันค่ะคุณผู้ฟังจะได้แห้งแล้วก็หอมๆใส่สบายๆนะคะฟังเพลงเพราะด้วยกันในเช้านี้เหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เติมความสุขดีๆให้คุณได้ฟังเพลงเพราะๆจะได้มีแรงทำงานกันด้วยนะคะ
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen
0: up แต่จะมีแรงทำงานก็ต้องเติมพลังมื้อเช้ามื้อแรกของวันที่สำคัญกันด้วยนะคะมาถึงงานของ B5 เพลงนี้บ้างกับ Venus ค่ะ

ั่นฟังแบบชิลๆสบายๆเป็นเวอร์ชันของเพลินจิตสเตชันนะคะโหลดส่งใครมารักฉันทีจาก Instinct ค่ะคุณผู้ฟังก่อนนั้นมี B5 กับ Venus นะคะปลุกไฟรักให้กับฉันการรายการกับ28นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับเช้าของวันอังคารเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะและอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะเติมความสุขทุกการเดินทางเลือกได้กับรถคันใหม่ที่เป็นเจ้าของได้เงินขายก็ดีดูแลหลังกันขายก็ทำให้คนได้ยิ้มได้เสมอนะคะวันนี้สนใจ Toyota รุ่นไหนแวะได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขามีรถพร้อมส่งมอบรอไม่นานค่ะเป็นเจ้าของรุ่นนี้กับ Corolla Cross คุ้มครบทุกการเดินทางเลยเพราะจัดให้ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0%ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD รับเพิ่มเป็นส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการใช้ระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตร Smart Plan และยังรับแต้ม Blue Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมัน PTT Station นะคะและนอกจากนี้ค่ะคันนี้ก็สวยขับสบายคันใหญ่ด้วยคุณผู้ฟังก็ต้องยกให้ Fortuner นะคะดีลพิเศษทั้งแห่งความคุ้มค่าเพื่อลูกค้า Fortuner ค่ะผ่อนเริ่มต้นที่ 9,884 บาทต่อเดือนหรือดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89%พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD น้องเล็กของเราก็นำเสนอค่ะกับรุ่นของ Yaris Active HEV พร้อมกับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยที่ 0.89% หรือว่าจะเลือกรับผ่อนเริ่มต้นที่ 4,277 บาทต่อเดือนและฟรีประกันภัยชั้น1นะคะและยังรับข้อเสนอพิเศษอีกมากมายทีเดียวต้องการรถใช้งานเพื่อการดัดแปลงตามที่คุณต้องการนะคะดัดแปลงหรือต่อเติมได้เหมาะกับธุรกิจของคุณเป็นฟู้ดทรัคเป็นรถพุ่มพวงเป็นรถขายขายขนมขายไอศกรีมเบเกอรี่ต่างๆได้หมดเลยทีเดียวกับคันนี้ Hilux Revo นั่นเองค่ะรองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายและยังออกรถง่ายไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรค่ะรับข้อเสนอพิเศษจากเราทีมงานพร้อมดูแลคุณเสมอกับ6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูน0532020009ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะน้ำท่วมกรุงเทพเข้าสู่วันที่ละวันที่3ที่4บางที่ยังไม่แห้งเลยคุณผู้ฟังส่งแรงใจช่วยนะคะเธอผู้ไม่แพ้จากพี่เบิร์ดค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
3: อัลลินามิน X Plus
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
3: อัลลินามิน X Plus
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X
3: Plus อัลลินามิน X Plus
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
3: อัลลินามิน X Plus
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

Always Cadence ค่ะ Charlie Medley Deeply เพลงตามคำขอทั้งหลังไมค์บ้างนะคะ Always Cadence กับ Lemon Tree อันนี้เลือกให้เองชอบมาก9นาฬิกา43นาทีค่ะกระเช้าของวันอังคารแบบนี้มาดูเรื่องกีฬากันบ้างแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังเราจะเจอข่าวน้ำท่วมซะเยอะแต่ก็อย่าลืมว่าอีกทีมหนึ่งกำลังออกไปทำหน้าที่ในการเป็นนักกีฬาสร้างชื่อเสียงกับบ้านเรานะคะสรุปเหรียญเอเชียนเกม2026ค่ะ29กันยายนวันนี้ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ6นะคะคว้าได้ทั้งสิ้นถึง9เหรียญทอง8เหรียญเงินแล้วก็12เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น29เหรียญนั่นเองค่ะส่วนท่านที่ติดตามข่าวกีฬาบางชนิดกีฬาก็เป็นอะไรที่ได้ถึงใจแต่บางอย่างก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจเพราะจริงๆแล้วนักกีฬาแต่ละที่แต่ละชาติเนี่ยเก่งทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะอันดับเหรียญทอง 1-6 ก็คืออันดับที่1นะคะประเทศจีนนั่นเองค่ะคว้าไปทั้งสิ้นถึง132เหรียญทองเลยทีเดียวอันดับที่2ญี่ปุ่นค่ะ41เหรียญทองอันดับที่3เกาหลีใต้21เหรียญทองอันดับที่4อุซเบกิสถาน12เหรียญทองนะคะอันดับที่5คาซัคสถาน9เหรียญทองและอันดับที่6คนไทยThailand บ้านเรา9เหรียญทองเช่นเดียวกันค่ะซึ่งคาซัคสถานกับไทยเนี่ยมีเหรียญทองเท่ากันแต่ว่าคาซัคสถานอยู่อันดับ5เพราะว่ามี13เหรียญเงินมากกว่าเรา1เหรียญนะคะแล้วก็ไทยเราเองมีแค่มีเหรียญเงินอยู่ที่8เหรียญเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะรั้งเขานิดนึงแต่ก็นั่นแหละเป็นเรื่องราวของเรื่องกีฬาต้องมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันต่อไปนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ค่ะมาพร้อมกับ Golden House ดูแลบ้านเราให้ดูดีสิ้นเดือนแบบนี้อยากจะเติมไอเทมดีๆเพื่อการดูแลบ้านอย่าลืมแวะไปช็อปกันได้สินค้าราคาพิเศษทุกวันที่ Golden House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมของห้องน้ำจะเปลี่ยนห้องน้ำใหม่ได้เลยเรามีอะเซสซอรี่เยอะแยะมากมายหรือว่าจะเป็นมุมของห้องครัว

นอนห้องนั่งเล่นจะสร้างบ้านวัสดุก่อสร้างสำหรับทีมช่างของเรานี่ก็มีเยอะมากๆและช่วงนี้ขายดีมากๆจริงคุณผู้ฟังก็คือเรื่องราวของแผงกั้นน้ำท่วม ABS นะตัวช่วยในการป้องกันน้ำเข้าพื้นที่แข็งแรงทนทานประกอบแล้วก็เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะสำหรับบ้านอาคารหรือว่าพื้นที่ต้องการป้องกันน้ำท่วมนั่นเองค่ะน่าจะมีติดบ้านไว้นะสำหรับหลายๆบ้านที่อาจจะเจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมบ่อยๆแล้วก็มีไอเทมเพื่อการดูแลบ้านอย่างมากมายทีเดียวสินค้าดีแบบนี้เลือกได้ค่ะและแนะนำหนึ่งช่องทางในการช้อปกับเราช้อปง่ายไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชันของ Golden House นะคะโหลดแอปวันนี้รับคูปองส่วนลดทันที100บาทค่ะเพียงซื้อสินค้าได้ร่วมรายการครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จก็ใช้คูปองลดได้เลยช้อปสะดวกทั้งหน้าร้านและ Click and Collect นะคูปองมีจำนวนจำกัดค่ะรีบโหลดก่อนหมดสิทธิ์จนถึง30กันยายนใครที่ยังไม่มีกระดาษโหลดกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังช้อปประหยัดยิ่งขึ้นด้วยบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดของ TDB Golden House สมัครได้ที่ Golden House เช่นเดียวกันนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่ Call Center 1160สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางรวมไปถึงสาขาลำพูนก็ไปช้อปด้วยกันได้อัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทาง LINE ของเรา TikTok ก็ได้หรือจะเป็นหน้าเพจเว็บไซต์หลักของเราที่ gopenhouse.co.th Facebook ของ Golden House ยินดีให้บริการทุกช่องทางเหมือนเดิมกับ Golden House นะคะ BOB เพลงนี้กับ Airplanes ค่ะ

เวลาจะบายบายกันแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่4นาทีสุดท้ายของชั่วโมงนี้นะคะแต่รอบปลายเรากลับมาเจอกันครับนั้นอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงกันเลยทีเดียวและกำลังจะบายบายเดือนกันยายนแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็คงจะมีเรื่องราวที่ค่อนข้างเยอะมากมายหลากหลายทีเดียวนะคะและช่วงนี้ค่ะฝนตกบ่อยแน่นอนว่าใครจะไปเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะน้ำตกต่างๆบนป่าบนเขานี่ต้องดูให้ดีค่ะเพราะล่าสุดอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว2จุดท่องเที่ยวนะได้แก่เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ดอกผาเสี่ยวและก็ที่น้ำตกแม่ยะตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปหลังพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำสะสมแล้วก็เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากได้หวั่นกระทบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวซึ่งเดินซีก็จะมีการติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหากทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติและปลอดภัยก็จะประกาศเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่มีแผนจะขึ้นดอยอินทนนท์เช็คสถานการณ์ก่อนเดินทางและงดเข้า2จุดนี้จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงกันละกันเพราะว่าน้ำค่อนข้างไหลแรงและน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะคะน้ำเยอะแบบนี้ดูแลตัวเองกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังและก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเพราะว่าตอนนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดเยอะมากๆจริงๆนะส่งท้ายด้วยทาร่าเพลงนี้กับวอเตอร์ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนเจอกันรอบบ่ายเช้านี้ไปก่อนทำงานด้วยความสุขสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ29กันยายนถึง4ตุลาคมทั่วไทยฝนลด5-7 ตุลาคมสัญญาณลมหนาวมาและจับตาเดือนตุลาคมอาจมีพายุก่อตัวนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าวันนี้ยังเป็นอีกวันที่ภาคเหนือยังมีฝนตกต่อเนื่องหนักเบาบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทับเส้นทางการจราจรได้ส่วนบริเวณอื่นของภาคเหนือมีเมฆมากมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งส่วนกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนยังมีฝนบางแห่งฝนเริ่มเบาลงแล้วคงเหลือเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางช่วงบ่ายถึงค่ำตามมรสุมที่พัดปกคลุมยังเป็นช่วงฟื้นฟูสถานการณ์ของน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่ต่างๆยังคงต้องใช้เวลาในการจัดการอีกระยะถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแนวโน้มของฝนที่จะมาเติมมีน้อยลงส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคยปกคลุมได้เคลื่อนตัวไปปกคลุมตอนบนของประเทศเมียนมาเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงนี้เริ่มมีกำลังอ่อนลงจากนั้นคาดการช่วงวันที่5-13ตุลาคมฝนจะกลับมาตกเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนแต่ปัจจัยหรือตัวการที่ทำให้เกิดฝนอาจจะแตกต่างกันไปจากเดิมฝนฟ้าคะนองจะเกิดจากมวลอากาศเย็นที่จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะอาจจะมีกำลังไม่แรงแต่อาจทำให้ตอนบนลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางกลายเป็นลมทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือและจะมาปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีอากาศร้อนชื้นในขณะนี้จะทำให้มีฝนเริ่มในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก่อนในระยะแรกๆ 5-7 ตุลาคมเริ่มมีสัญญาณของลมหนาวสภาพอากาศในระยะนี้จะแปรปรวนสูงเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูทิศทางลมในระดับล่างๆมีหลายกระแสเปลี่ยนไปมาฝนยังไม่หมดอากาศเปลี่ยนแปลงต้องระวังรักษาสุขภาพปลายช่วงของการพยากรณ์นี้บริเวณทะเลจีนใต้อาจมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำยังต้องติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติจะได้ไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือในขณะนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus อลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: อลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus
4: อลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝากทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio

น่ารักมากนะคะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของคนที่แอบไปทำอะไรที่มันไม่ดีอ่ะไปแอบนอกใจกล้าได้กล้าที่จะไปทำแต่ไม่กล้าที่จะบอกความจริงนะครับพี่รีพี่ไรฮะความหมายก็คือจะมัวอ้อยอิงจะมัวเสียเวลาทำไมนะเนาะเจนจิราเฉียงเอกนะครับนี่คือซิงเกิลใหม่ฮะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าพี่รีพี่ไรนะฮะเนี่ยเป็นคำในยุคสมัยปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนาะคุณผู้ฟังนอกจากว่าเป็นสำนวนที่อยู่ในบทประพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าพูดใช้ในชีวิตประจำวันก็ยากมากที่จะใช้คำว่าพี่รีพี่ไรจริงๆนะเป็นคำในจะบอกยุคโบราณก็ไม่ใช่เป็นยุคก่อนหน้านู้นอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะยุคปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้หยิบคำนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านู้นกลิ่นไอฝนนะฮะจาก My Teen แล้วก็เส้นหยาบนะครับคุณผู้ฟังฟังสองเพลงกันก่อนนะครับวันนี้อังคารที่29กันยายนนะฮะ2569อีกวัน2วันก็จะเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วนะฮะจะบกมืออำลาเดือนนี้สักทีหนึ่งนะครับอีก2วันสุดท้ายอดทนอ่ะฮะใจเย็นๆใจเย็นช่วงนี้ต้องพึ่งพาหม้อหุงข้าวก่อนนะครับเพราะเงินในกระเป๋าเริ่มน้อยลงแล้วทุกที

0: ็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองนิดนึงนะครับผู้ฟังฮะแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากจะไปตกลงปลงใจนะฮะอยากให้เขารู้สึกว่าแม่นะฮะการอยู่กับเราเนี่ยนะฮะมีความมั่นคงนี่นะครับผู้ฟังฮะการไปออกรถใหม่นะฮะไปรับสาวเจ้านี่รู้สึกว่าจะดีมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้เป็นเจ้าของโคโรล่าครอสนะฮะครบคุ้มทุกการเดินทางดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นที่ 0% นะครับแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD แล้วก็ยังรับเพิ่มกับส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทนะครับแล้วก็แพ็คเกจเช็คระยะตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 นะครับสำหรับ Smart Plan ฮะแล้วก็รับแต้ม Blue Plus นะครับพอยต์คูณ3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนถึง31มกราคมปีหน้านะครับและยังรับข้อเสนอพิเศษกับการขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่า 30,000 บาทครับขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรครับเมื่อเข้าเช็คระยะตามที่กำหนดและขยายระยะเวลาการรับรองใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีพร้อมระบบรับประกันไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับโปรโมชั่นนี้ Toyota เชียงใหม่ให้คุณจนถึง31ตุลาคมนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

เมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์ครับวันนี้เราให้คุณได้ค้นพบนะฮะกับความสะดวกสบายฮะแล้วก็ความเขาเรียกว่าความดีงามมากๆนะสำหรับใครที่มีอาการเจ็บอาการปวดนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ต้องไปออกกำลังกายนะฮะหรือต้องทำงานที่ต้องใช้พละกำลังตัวเองนะครับรวมไปถึงการทำกิจกรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งหรือออกไปเรียกว่าไปใช้ชีวิตเนาะไปเดินเทรลไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่มันต้องใช้ร่างกายเยอะๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพอผ่านมาอีกวันนึงร่างกายไม่รักดีเอาซะเลยนะฮะมีอาการปวดอาการเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อนะฮะขยับนิดขยับหน่อยเนี่ยมันทรมานจังหวะชีวิตไปหมดเลยอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้มารั้งคุณนะครับวันนี้เรามีตัวช่วยฮะคุณผู้ฟังเราค้นพบแล้วว่าให้คุณเนี่ยได้ใช้แล้วมีความสุขมากๆกับ Planil 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะใช้ง่ายครับแค่ทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งนะครับช่วงเช้า1ครั้งช่วงเย็น1ครั้งครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตแล้วก็ทำกิจกรรมได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะหรือบางคนตื่นเช้ามานะฮะเหมือนคอตกหมอนอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะให้ Planil 2X Gel ดูแลคุณได้เลยนะครับหาซื้อ Planil 2X Gel ได้แล้วครับที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพครับ

สวัสดีหานะครับจากเจฟซาเตอร์นะครับสำหรับใครที่กำลังหาบัตรคิวนะฮะหรือว่าคิวตรวจนะครับที่นัดกับคุณหมอไว้แล้วว่าจะต้องไปเจอเนี่ยหาไม่เจอสักทีหนึ่งซ่อนยังไงไปซ่อนที่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอนะฮะวันนี้ลืมความลำบากเหล่านั้นไปได้เลยครับเมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้แอปพลิเคชันของทางโรงพยาบาลลานนานะครับตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเองเดี๋ยวเราออกแอปพลิเคชันนะฮะออกแบบมาเพื่อช่วยให้กับผู้เข้ารับบริการเนี่ยเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษานะฮะการรักษาหรือการรับบริการจากทางโรงพยาบาลได้สะดวกมากขึ้นแน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็คือการลดการพกพาเอกสารโดยเฉพาะการเช็คใบนัดนะฮะหรือว่าการดูใบนัดหมายทั้งหลายนะฮะว่าเก็บวันนัดวันไหนกี่โมงนะฮะอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอคนไหนยังไงคุณสามารถที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชันนะฮะซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดบอกไว้เรียบร้อยนะครับแถมยังช่วยให้คุณนั้นเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ครับในแอปพลิเคชันยังมีในส่วนการดูประวัติการรักษาได้นะครับดูประวัติการรับยานะฮะดูประวัติการฉีดวัคซีนรวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมกับการแสดงคิวตรวจแบบเรียลไทม์นะฮะก่อนที่จะพบคุณหมอครับคุณผู้ฟังอันนี้สะดวกมากๆจริงๆนะเข้าไปที่ App Store และ Google Play นะครับค้นหาคำว่าลานนา Hospital นะฮะดาวน์โหลดแล้วก็สามารถใช้บริการกับทางโรงพยาบาลลานนาได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่052134777นะครับโรงพยาบาลลานนาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

น้องไปนะครับแล้วก็เจบอชครับวันนี้ปีหน้านายพีเอ็มนะครับเรียกสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับมิวสิคคอมโบเซตนะฮะ4เพลงรวดครับต้นชั่วโมงนะฮะจะมีเพลงไหนที่อยู่ในมิวสิคคอมโบเซตของเราในชั่วโมงหน้าไปติดตามได้เลยครับ

0: anywhere
1: สักครู่นะครับผู้ฟังครับ4เพลงนี้จะเริ่มต้นกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2ของเรานะฮะเริ่มต้นก็จะมีน้องก้อยอรัชพรกับโคจรด้วยรักฮะแล้วก็ลิตาเพลงวอนนะครับจาก The Peach Band ครับรวมไปถึงน้องโมบายมาทีมส์นะครับสายตาของผมจะมองแค่คุณคนเดียวครับและไปปิดท้ายที่มีนนะฮะกับเหมาะสมแป๊บเดียวครับหลังเบรกครับเราจะกลับมาพร้อมกับ4เพลงนี้ครับ
2: Refresh Refill the musicChiang Mai Radio, freshen up.
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคลังเร่งช่วยน้ำท่วมพักหนี้สินเชื่อฟื้นฟูซ่อมบ้านรถธุรกิจนายเอกนิตินิธิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยการดูแลภาระหนี้เดิมรวมถึงเงินทุนสำหรับซ่อมแซมบ้านและฟื้นฟูการประกอบอาชีพหลังสถานการณ์คลี่คลายมาตรการด้านสินเชื่อครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยมีความช่วยเหลือจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ขณะที่มาตรการด้านหนี้มีการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ผ่านสถาบันการเงินของรัฐหลายแห่งทั้งธนาคารออมสินธอส. SME D Bank ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank รวมถึงมาตรการจากบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เพื่อบรรเทาภาระของผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกระทรวงการคลังยังให้แต่ละหน่วยงานเร่งแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและช่องทางติดต่อแก่ลูกค้าในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นอีกส่วนหนึ่งคือการช่วยเหลือด้านประกันภัยโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยเร่งดูแลประชาชนที่บ้านเรือนและรถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมประชาชนควรตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ผ่านไลน์คปภ.รอบรู้หรือ OIC Connect พร้อมเก็บหลักฐานความเสียหายเช่นภาพถ่ายหรือวิดีโอแจ้งเหตุแก่บริษัทประกันภัยทันทีเมื่อสามารถดำเนินการได้และจัดเตรียมเอกสารสำหรับเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนผู้ได้รับผลกระทบสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: กำลังรอพบแพทย์แต่ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่คิวใช่ไหมครับหลังลงทะเบียนและผ่านจุดคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วสามารถตรวจสอบจำนวนคิวก่อนพบแพทย์ผ่าน Lana Hospital Application ได้ช่วยให้คุณติดตามจำนวนคิวและวางแผนเวลาระหว่างรอได้สะดวกยิ่งขึ้นดาวน์โหลดแอปได้ที่ Line Official @LanaHospital Lana Hospital Application รู้ข้อมูลคิวจัดการเวลารอได้สะดวกขึ้น
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
9: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
11: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
10: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
11: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening

าะสมนะครับจากมีแบนนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นนะครับผู้ฟังมีสายตาของผมจะมองแค่คุณคนเดียวครับแล้วก็ลิตาวอนนะฮะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้จากก้อยอรัชพรกับโคจรเดียวรักครับทั้งหมด4เพลงรวดเลยนะฮะคุณผู้ฟังครับที่ชื่อแบบ Radio Freshen Up ครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงโดยเฉพาะเพลงที่คุณชื่นชอบที่คุณอยากจะฟังกันในชั่วโมงนี้นะฮะยังส่งต่อกับเพลงเพราะกันได้นะครับในชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังนี่ไปกันต่อที่ Four Eve กันนะครับเหงาเข้าใจ

0: นะฮะนี่เพลงเก่าที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอย่างแดนบีมนะครับไปนรกไกลๆหน่อยแล้วก็ถูกแถทอดใหม่โดยเจียวบอยส์ครับแล้วก็กันหน้านู้นเช่นกันงานจากพี่ปานธนพรนะฮะเหงาเข้าใจครับเราก็ให้โฟอีฟนะฮะมาถ่ายทอดในจังหวะของเด็กเจนซีใหม่รอบนึงก็เป็นเพลงที่น่ารักมากแล้วก็เป็นเพลงที่คุณฟังน่าจะคุ้นเคยกันนะฮะมาขยับกันต่อครับมาที่เพลงใหม่กันบ้างดีกว่าเพลงใหม่ครับจากโอ๊ตปราโมทแล้วก็ป๊อปปองกูลนะฮะน่าจะเป็นเพลงที่เข้ามาใช้ในงานคอนเสิร์ตที่เขากำลังจะจัดขึ้นแน่ๆเลยทีเดียวนะฮะเพลงนี้เพลงนี้ชื่อเพลงว่าคนึงนิดครับชื่อน่ารักดีนะฮะไปติดตามดูนะครับแล้วนี่คือช่องใหม่ Radio Freshen Track ครับให้คุณได้ฟังเพลงใหม่เพลงนี้ประจำวันอังคารครับ
1: ช่องใหม่ Radio Freshen Track

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับอย่าลืมอะลินามินเอ็กซ์พลัสครับแน่นอนครับว่าสามารถที่จะช่วยคุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะฮะโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักมาทั้งเดือนนะครับนอนก็ไม่ค่อยจะพอนะฮะร่างกายก็อ่อนเพลียตื่นมาในตาจะปิดตลอดเวลาอย่าปล่อยตัวเองทิ้งไว้นะฮะให้อะลินามินเอ็กซ์พลัสครับวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายคุณครับอะลินามินเอ็กซ์พลัสเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายครับสะดวกทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะฮะซึ่งเราจัดเต็มไปด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างมีเฟอร์ซันไทอะมีนครับอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยดูดซึมได้เร็วนะฮะพร้อมกับวิตามิน B6 B12 แล้วก็วิตามิน E พร้อมกับแคลเซียมแพนโพทิเนตนะครับที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดด้วยมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียหรือต้องการฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยนะครับหรือเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรรวมทั้งช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้าเนี่ยนะฮะผู้ฟังสามารถที่จะให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะครับไปต่อฮะสำหรับอะลินามินเอ็กซ์พลัสครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณแล้วก็อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยครับ
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: แบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

อิมรันทรนะครับแล้วก็อย่างโอมฮะเลยคือดึกแล้วช่วงนี้กำลังทำการทำเอาเพลงเก่าๆมาทำในเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกใหม่ไวฟ์ใหม่ๆออกมามันก็ดีนะทำให้คนที่ชอบฟังเพลงเก่าๆอยู่แล้วนะฮะได้หันมาฟังเพลงใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะหูฟังและแถมยังทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพลงเก่าๆด้วยนะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ขอบคุณกับ BYD Nostar ด้วยนะฮะวันนี้ไปพบกับ BYD ใหม่ล่าสุดนะฮะกับ BYD Atto 3รุ่นพรีเมียมนะครับ Beyond the City ไปไกลกว่าทุกวันในเมืองนะฮะสัมผัส BYD Atto 3รุ่นพรีเมียมครับรถไฟฟ้าที่พร้อมพาคุณออกไปได้ไกลถึง410กิโลเมตรเลยนะฮะสำหรับการชาร์จเต็ม1ครั้งราคาตอนนี้อยู่ที่ 669,900 บาทนะครับดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 1.98% และผ่อนต่ำสุดที่764บาทพร้อมมีรถส่งมอบกันด้วยนะฮะและเรายังมีดีลลับรอคุณอยู่ที่ BYD Nostar ทุกสาขานะครับแวะมากันได้เลยเพื่อรับส่วนลดและสิทธิพิเศษรวมไปถึงของแถมมูลค่ารวมกว่าแสนบาทเลยทีเดียวนะทั้ง Lifetime Warranty Package นะครับประกันภัยชั้น1ดอกเบี้ยพิเศษครับพร้อมกับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายตลอดเดือนกันยายนนี้นะฮะแวะมากันได้นะครับที่ BYD Nostar ทั้ง5สาขาครับสาขาราชดำเนินนะฮะสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงนั่นเองครับใกล้ที่ไหนก็แวะกันไปได้เลยแหมช่วงนี้ได้ฝนตกฮะตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตกวันนี้ด้วยขออย่าให้ตกมากหรือตกแช่นะฮะเหมือนที่เป็นที่กรุงเทพกันละกันท่านผู้ฟังอันนี้เหนื่อยจริงๆนะแต่ตอนนี้ได้มีหลายพื้นที่หลายจุดนะฮะในเชียงใหม่เจอปัญหาเรื่องของดินสไลด์แล้วนะครับท่านผู้ฟังจะขับรถไปไหนมาไหนต้องดูแลตัวเองนะครับ

เป็นคู่รักที่น่าอิจฉาคู่นึงเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าความรักสีชมพูมากๆนะฮะโอกนิธิแล้วก็เลนี่ปลานะครับเพลงนี้ได้เมอร์สนะฮะมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยครับก็เลยทำให้กลิ่นอายดนตรีเพลงนี้มีความแบบมีความเป็นเมอร์ในลายเซ็นอยู่เพลงอยู่ในเพลงเนี้ยนะฮะคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะฮะตอนนี้11:56 นเดี๋ยวคงจะต้องส่งคุณผู้ฟังนะครับเบรกละชั่วโมงหน้าติดตามกันต่อกับ Beautiful Sound นะครับพรุ่งนี้เจอกันในวันสุดท้ายของวันทำงานไม่ใช่สิวันสุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับคุณผู้ฟังสิ้นเดือนพอดีพรุ่งนี้สู้ๆนะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายแล้วฮะโบกี้ไลออนนะฮะและนี่คือนาฬิกาทรายไปละนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทรัมป์ปฏิเสธรายงานอาจผ่อนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและข้อจำกัดโครงการนิวเคลียร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่ระบุว่าเขาพร้อมเสนอการผ่อนคลายมาตรการและคืนเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดเพื่อแลกกับการที่อิหร่านยอมให้ข้อจำกัดเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์รายงานดังกล่าวเผยแพร่โดยเว็บไซต์ข่าว Axios และสถานีโทรทัศน์ Channel 12ของอิสราเอลแต่ทรัมป์ยืนยันในเวลาต่อมาผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่ารายงานดังกล่าวไม่เป็นความจริงพร้อมย้ำว่าเขาไม่ได้เสนออะไรให้อิหร่านเลยทรัมป์ยังเรียกรายงานข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวงและเรียกร้องให้ Axios ถอนรายงานนี้ออกไปความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐและอิหร่านแยกการหารือกับผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามรอบใหม่เพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานาน7 เดือนแหล่งข่าวที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาเปิดเผยกับรอยเตอร์สว่าหากมีการเจรจาเพิ่มเติมคาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่ข้อเสนอฉบับปรับแก้จากแผน7 วันที่อิหร่านนำเสนอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตามข้อเสนอ7 วันของอิหร่านมีเนื้อหารวมถึงการยุติการสู้รบทั้งหมดในอิหร่านและเลบานอนซึ่งอิสราเอลได้จัดตั้งเขตกันชนเพื่อปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์รวมถึงการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์การยุติมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านและการยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจากนั้นอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันกลับมาใช้งานอีกครั้งขณะที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและความต้องการของทรัมป์ที่จะยึดหรือกำจัดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6 สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสี

0: สีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: MHz โดยการที่ตาประสิทธิ์อนุรักษ์
1: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา

Megahertz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 559

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะบรรยากาศช่วงนี้เราก็พะวักพะวงกันเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าที่ตกกันทั่วฟ้าทั่วประเทศไทยเลยทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะคะก็ระมัดระวังในการเดินทางไปต่างจังหวัดตรวจดูสภาพถนนแล้วก็สภาพของที่ฝนตกลงมาแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้ประกาศออกมาบางคนก็อาจจะลืมติดตามอย่างใกล้ชิดไปเพราะว่าการติดตามใกล้ชิดนั้นจะทำให้รู้ว่าฝนจะมาคืนนี้มาพรุ่งนี้หนักมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะองค์การเภสัชกรรมก็ส่งยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย11จังหวัดได้ยืนยันว่ารวมผลิตยาเดินเครื่องตามปกติไม่ได้หยุดนะคะตามที่สภาพของน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเลยนะคะพร้อมเดินหน้าที่จะจัดส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยดัดน้ำท่วมนี้ซึ่งได้จัดส่งไปแล้ว 52,000 ชุดใน11จังหวัดด้วยกันนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้มีการช่วยเหลือการส่งยาไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.com และเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คู่ซอง Good Memory วันนี้เป็นเพลงดังของ Glen Campbell ปี1977นะคะเพลงที่ติดอันดับหนึ่งของเพลงแนว Easy Listening นะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาอัลบั้ม Sunflower ที่ออกมาก็เป็นอัลบั้มที่ออกมาเป็นนำเสนอเพลงออกแนวคันทรีแต่เป็นเพลงที่ฟัง Easy Listening ก็ได้เหมือนกันขึ้นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะก็ฟังเพลง Sunflower จาก Glen Campbell นะคะGood Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: Peaceful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังแพลนจะเปลี่ยนมือถือแท็บเล็ตหรืออัปเกรดโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ใหม่ขอจับตาเดือนตุลาคมนี้ไว้ให้ดีนะคะเพราะสยามทีวีกำลังเตรียมจัดงานใหญ่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026ค่ะงานนี้รวมมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กแล้วก็คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษตลอดทั้งเดือนและกิจกรรมเซอร์ไพรส์ทุกสุดสัปดาห์เตรียมพบกับแฟลชเซลนาทีทองเก่าแลกใหม่สิทธิ์ผ่อนยาวและกิจกรรมเซอร์ไพรส์ทุกสุดสัปดาห์ซึ่งเชิญชวนคุณอดใจรอสักนิดนะคะเพราะว่า 1-31 ตุลาคมนี้อาจจะมีดีลที่ทำให้คุณคุ้มค่ากว่าที่คิดค่ะแล้วมาพบกันที่งานสยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026ที่สยามทีวีทุกสาขานะคะฟังค่ะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โชว์รูมของเราและศูนย์บริการของโตโยต้านะคะโชว์รูมของเราชมรถรุ่นใหม่ๆทดลองขับนะคะพร้อมทั้งรับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดจากเราโตโยต้าเชียงใหม่ทุกสาขาค่ะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลนะคะจัดเต็มหรือดอกเบี้ย 0% ทั้งเงินดาวและพร้อมประกันภัยชั้น1มอบให้กับคุณค่ะส่วนลดเงินดาวแล้วก็แวะชมรับโปรโมชั่นที่สาขาของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่โตโยต้าเชียงใหม่ลำพูน3แยกเหมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่ที่สันป่าตองโตโยต้าเชียงใหม่ที่จอมทองและโตโยต้าเชียงใหม่ที่ฝางค่ะรวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009และสาขาเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งก็คือสี่แยกถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สี่แยกปอยหลวงเดิมเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณทุกวันเลยนะคะแวะชมและทดลองขับรถรุ่นใหม่ๆกับโตโยต้าเชียงใหม่ได้ทุกสาขาค่ะโทรจองสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้ที่053-202-009ค่ะ
2: เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือ IT และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุก

0: พิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์โดยการเป็นผู้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้นั้นสง่างามยิ่งนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวให้มีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาคก็ได้แต่ชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นการแสดงความรักเมตตาและเป็นผู้ให้คนอื่นบ่อยๆนี้นอกจากจะทำให้คนอื่นนิยมคุณแล้วยังทำให้จิตใจของคุณพองโตด้วยความสุขเมื่อได้พบเห็นปฏิกิริยาจากคนที่คุณแสดงความเมตตากับเขาด้วยลองทำอะไรดีๆแบบนี้มากขึ้นสักหน่อยสิคะนอกจากการบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนอื่นๆดูบ้างก็ได้เพื่อให้เขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะ

0: Triple Track 3-in-1 สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียว
1: สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้จาก Beautiful Sound นะคะเริ่มต้นที่ Brewer and Shipley ค่ะเพลง One Took Over the Line ค่ะเพลงที่สองเป็นเพลงของ Bellamy Brothers นะคะกับเพลง Let Your Love Flow เพลงที่สามเป็นเพลงของ Lulu and the Lovers ค่ะเพลง Just One Look นะคะเป็นสามเพลงกึ่งๆออกแนว Country หรือ Folk Rockนะคะซึ่งออกมาในยุค 70s ค่อนข้างจะมากมายแล้วก็น่าฟังทุกเพลงเลยค่ะฟัง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของ Beautiful Sound ได้มาถึงช่วงส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะวันนี้ส่งท้ายกันด้วยโคตรดีๆเหมือนเช่นเคยนะคะถ้าคุณง่วนอยู่กับการทำให้คนอื่นมีความสุขคุณก็จะพลอยมีความสุขไปด้วยแต่ถ้าคุณมัวยุ่งอยู่กับการช่วยเหลือเขาคุณก็จะไม่มีเวลาเหลือให้นึกถึงปัญหาของตัวเองขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายทุกท่านเลยนะคะวันนี้ Beautiful Sound และกันทิตาประสิทธิ์ธารุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนช่วงปลายฝนต้นฤดูหนาวเฝ้าระวังป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนูชี้เกษตรกรผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่พบผู้ป่วยมากนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูว่าข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล DDS กองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยแล้ว 3,303 รายเสียชีวิต46รายอัตราป่วยตายร้อยละ 1.39 โดยกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดได้แก่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปพบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสดินน้ำหรือพื้นที่ชื้นแฉะจากการประกอบอาชีพพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงกระจายในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงได้แก่ระนองน่านตรังแม่ฮ่องสอนและนครศรีธรรมราชทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยแต่ละสัปดาห์ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังและยังพบผู้เสียชีวิตในหลายพื้นที่จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องช่วงที่มีฝนตกและน้ำท่วมขังสำหรับโรคเลปโตสไปโรซิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้โดยเชื้อจะปนเปื้อนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อได้แก่หนูสุนัขโคกระบือสุกรแพะแกะเป็นต้นเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผลผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำหรือเยื่อบุตาจมูกและปากเมื่อประชาชนสัมผัสน้ำดินหรือโคลนที่ปนเปื้อนเชื้อโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำท่วมจะมีความเสี่ยงต่อการติดโรคนี้เพิ่มขึ้นสำหรับอาการของโรคไข้ฉี่หนูจะเริ่มจากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวโดยเฉพาะบริเวณน่องหรือโคนขาจะปวดมากคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียหน้าตาแดงเป็นต้นหากมีอาการป่วยดังกล่าวขอให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วอย่าซื้อยามากินเองเพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้ที่สำคัญขอให้แจ้งประวัติการเดินลุยน้ำให้แพทย์ทราบหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin
4: X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถึงครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: จำไม่ได้ว่าคุณหมอนัดวันไหนหรือหาใบนัดไม่เจอใช่ไหมครับเปิดลานาฮอสพิทอลแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบข้อมูลนัดหมายของคุณทั้งชื่อแพทย์แผนกวันที่และเวลานัดได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องคอยค้นหาใบนัดเพราะข้อมูลสำคัญสามารถเปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เมื่อต้องการอยากใช้แอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lanahospital Lanahospital Application ไม่ต้องกลัวลืมนัดเพราะข้อมูลนัดหมายอยู่ใกล้ตัวคุณ
6: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: you're listening

ดียามบ่ายมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวนะคะกลับมาเจอกันรอบบ่าย 13:19 นค่ะกับบ่ายที่อากาศเริ่มเปิดมานิดนึงหลังจากที่ตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนสายๆนี้ฝนพรำพรำมาตลอดเลยทีเดียวค่ะแต่ตอนนี้เหมือนจะกลุ่มฝนหายไปบ้างนะคะหลังจากที่หลายๆคนมีความรู้สึกว่าไม่เจอแดดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้อีก1วันเนี่ยเริ่มคิดถึงแดดกันแล้วด้วยนะบางคนบอกว่าขึ้นแคปชั่นแล้วไม่เคยดีใจเมื่อเห็นแดดโดยเฉพาะชาวกรุงเทพนี่ต้องบอกว่าบางจุดยังมีฝนตกอยู่บ้างเล็กน้อยเนี่ยฝนมารอบนี้ไม่ได้มีพายุใดๆเลยนะเป็นแค่ฝนตกเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ำแต่ก็ตกทั่วๆและก็สร้างผลกระทบโดยทั่วเลยทีเดียวนะคะบ่ายของวันอังคารค่ะ29 กันยายน 2569เริ่มต้นกับ3เพลงเพราะงานของ Boy Zone Baby Can I Hold You นะคะและงานของ Fight For Fighting กับ Superman Is Not Easy And No Sunshine จาก Lighthouse Family กันด้วยค่ะเพิ่มเติมความสุขเป็นเพื่อนกันตลอดทั้งบ่ายดูแลคุณผู้ฟังยาวๆถึง16:00 นกับเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงเพลินๆกันไปทำงานกันไปแค่2วันไม่ถึง2วัน4วันกว่าๆวันครึ่งเท่านั้นเราจะไปบ่ายเดือนกันยายนผ่านพ้นไปก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นรอเราอยู่ในเดือนหน้าตุลาคมไปกันต่อแล้วกันนะคะทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นและคิดว่าคงจะโอเคเร็วๆนี้นะคะเช่นว่าเพลงนี้ค่ะ If That

ปีนี้เป็นปีหนึ่งที่หนักหน่วงสำหรับหลายๆพื้นที่ที่เจอน้ำท่วมกันหนักมากๆนะคะ The Flood ค่ะเงินจากเทคแดดเพลงนี้ก่อนนั้นมีเชนวาดกับ If That Okay With You นะคะบ่ายโมงกับอีกประมาณ29นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาภาคบ่ายๆและอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่จำกัดด้วยนะคะToyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะแนะนำกับ Toyota Yaris Active และ Yaris คันที่ใช้เปิงใจแอบได้สุดเหนือเลยนะใครที่ชอบแบบไหนก็เลือกได้ค่ะคุณผู้ฟังกับโปรโมชั่นพิเศษสุดที่คุณได้เป็นเจ้าของกันข้อเสนอที่ใช้รับข้อเสนอโดนใจกันได้ค่ะทางเลือกที่1ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ผ่อนต่ำเริ่มต้น 2,165 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD หรือว่าจะรับเพิ่มแม้เป็นการขยายระยะประกัน TCFR Plus สูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรพร้อมรับคะแนน Blue Point 3เท่าจากคะแนนสะสมพื้นฐานเมื่อเติมน้ำมัน PTT Station 600บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จนะคะจนถึงวันที่31มกราคมนี้และโปรโมชั่นนี้จนถึง31ตุลาคมที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาขยายความสุขให้คุณได้ Enjoy มากขึ้นกับรถคันใหม่ที่ถูกใจจะเป็นไหนก็พร้อมนำเสนอแล้วก็พร้อมให้บริการคุณเสมอนะคะกับศูนย์บริการที่มั่นใจกันได้กับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะหรือว่าจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันค่ะเช็ครถให้มั่นใจเวลาเดินทางไกลจะได้ไม่ต้องมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยางนะเปลี่ยนยางตอนนี้ก็โปรดีเหลือเกินเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนหรือว่าจะเช็คส่วนอื่นเรื่องของห้องโดยสารต่างๆนานาก็พร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะสนใจนัดหมายรับบริการได้กับทีมช่างของเราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนขอเซ็นเตอร์053-202-009นะคะเปิดที่บริการทุกวันค่ะตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเงินจากฟันกับซัมไนค่ะ

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

ว่าใครก็อยากจะมีเวลาดีๆเป็น Good Time เสมอนะคะเนื่องจาก City ค่ะและ Carrie Rejepson เพลงนี้กับ Good Time ก่อนนั้นมีงานของ Adele กับ Loring in the Deep เพลงที่คุณผู้ฟังถามมาด้วยนะคะบ่ายโมงกับ44นาทีอย่าเพิ่งดีใจกระแดดไปคุณผู้ฟังคราวล่าสุดอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่านะคะแดดยังไม่ทันจะอุ่นเลยค่ะฝนรอบใหม่จองคิวเข้ามาแล้วฝนรอบใหม่ก็จะมาประมาณต้นเดือนหน้ากันเลยทีเดียวค่ะ 5-10 ตุลาคม 2569 เพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องฝนจริงๆแล้วช่วงนี้ยังอยู่ในฤดูฝนเขายังไม่มีการประกาศบ๊ายบายฤดูฝนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็ยังคงตกได้เรื่อยๆตกมาแบบเยอะด้วยนะในช่วงนี้แม้ลักเหลือเกินช่วงก่อนหน้านี้เงียบหายไปตอนนี้มาบ่อยมาจนหลายๆคนเริ่มผวาเริ่มไม่ค่อยจะโอเคกันละแต่ทางนี้เท่านั้นมันก็เป็นฤดูการที่เรายังคงต้องดูแลกันต่อไปกับเรื่องราวของฟ้าฝนนั่นเองดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะป่วยไม่สบายอย่าลืมนะคะให้เราดูแลได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช็คสุขภาพประจำปีซึ่งจริงแล้วก็เป็นเรื่องจำเป็นมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่รู้ว่าตลอดทั้งปีเราใช้ร่างกายหนักหน่วงแค่ไหนการเช็คอัพสุขภาพประจำปีก็ถือว่าเป็นการให้โบนัสดีๆกับร่างกายและสุขภาพของเรานั่นเองก็สามารถได้หมายในการเช็คสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอและสิทธิ์ในส่วนของประกันสังคมด้วยก็สามารถใช้สิทธิ์ในการเช็คสุขภาพได้เช่นเดียวกันสามารถที่จะสอบถามได้และการทำฟันกันด้วยค่ะทั้งอุดฟันขูดหินปูนต่างๆนานา900บาทต่อปีไม่ว่าคุณจะใช้ไม่ว่าคุณจะประกันตนสุขภาพที่โรงพยาบาลไหนก็สามารถใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอสามารถนัดหมายที่แผนกทันตกรรมได้พร้อมให้การดูแลคุณนะคะ0532000002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงลอตัสหางดงใครๆก็ใกล้หมอค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะงั้นกับของ Spice Girl เพลงนี้ป่ะ What the Bee ค่ะ

ังเพลงสนุกปลุกตัวเองให้ตื่นบ้างนะคะคุณผู้ฟังปลุกคุณผู้ฟังด้วยล่ะมามามิยาค่ะเพลงนี้งานจากแอปป้านะคะก่อนนั้นมีอควาด้วยกับ Baby Girls และ Spice Girl กับ Wannabe ค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะบ่ายสองแล้วด้วยได้เวลาทำงานกันซิก็ทำมาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วนะคะครึ่งหลังของวันซะด้วยแบบแบบเองนะคะช่วงนี้ขับรถสบายแต่ก็ใช่ว่าจะถึงที่หมายแบบรวดเร็วนะเพราะว่าบางจุดบางที่ก็อาจจะเกิดเรื่องของอุบัติเหตุได้ยิ่งรถปริมาณน้อยหลายคนก็ขับไวไม่ได้ชะลงชะลอใดๆทั้งสิ้นก็อาจจะเกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ระมัดระวังกันด้วยนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้จะกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงไทยกันต่อแล้วกันนะคะฮาวาน่าปลาค่ะฟีเจอริ่งกับพิทบูกับ Rerun the Night เดี๋ยวเจอกันบ่ายสองค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมประชาชนผู้ประกอบการติดต่อได้ที่1689กระทรวงการคลังจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อเป็นจุดรับเรื่องให้ข้อมูลและประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยรวบรวมมาตรการและช่องทางช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดประสานงานเดียวศูนย์ประสานการทำงานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.ถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.โดยจะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือได้มาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินตลอดจนข้อมูลสิทธิ์และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมรับเรื่องและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกระทรวงการคลังเวลาทำการวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.โทร1689กด1หรือ4เพื่อสอบถามมาตรการแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือขอให้ศูนย์ช่วยประสานงานให้ต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532 78555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธออื
7: มไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening. 90.

ที่โลกใจร้ายแล้วก็ต้องอย่าลืมใจดีกับตัวเองเยอะๆเลยนะคะคุณฟังอีกหนึ่งเพลงเพราะของมาทีมชื่อเพลงก็คืออย่าลืมใจดีกับตัวเองนะก่อนนั้นมีพิกซี่กับไม่ได้ก็ไม่เอานะคะและ4 if กับที่ปรึกษาด้วยเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะคุณฟังบ่าย2 18นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนคุณฟังกับเวลาทำงานครึ่งหลังของวันจริงๆจะว่าไปใช่ว่าแดดจะมาทันทีทันใดแค่ฝนไม่ตกเท่านั้นเองคุณฟังยังมีความครึ้มยังมีเมฆเยอะเต็มท้องฟ้าไปหมดก็คือสามารถลงไปได้ทุกจริงๆในช่วงเวลาแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยิวเพลงนี้กับรักที่เพิ่งผ่านพ้นไป

อยากจะอินเพลงรักแต่ถ้าเกิดเรามีคนรักเราก็จะอินได้มากขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ฟังได้เคยมีคนบอกเหมือนกันว่าเวลาฟังเพลงอกหักแล้วรู้สึกอินทั้งที่ไม่เคยอกหักนะเรื่องของเพลงมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนชอบเพลงรักก็อินกับเพลงรักได้ชอบเพลงอกหักก็อินกับเพลงอกหักได้เช่นเดียวกันนะคะ Season 5 และ No One Else เพลงนี้กับอยากอินเพลงรัก Three Man Down กับเพลงรักและ You รักที่เพิ่งผ่านพ้นไปยังอยู่ในวังวนของความรักนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2กับ3 11นาทีชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ BYD North Star เชียงใหม่ด้วยนะคะให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่ที่พร้อมพาคุณเดินทางไปไหนได้สบายๆกับ BYD North Star ทั้ง5สาขาเลยค่ะเป็นเจ้าของคันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็บอกว่าอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำจริงๆกับ BYD Atto 3รุ่นพรีเมียมค่ะราคาเริ่มต้น 669,900 บาทให้คุณได้สัมผัสรถไฟฟ้าที่พร้อมพาคุณออกเดินทางได้ไกลถึง410กิโลเมตรนะคะราคาพิเศษ 669,900 บาทดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 1.98% ผ่อนต่ำสุดที่ 7,064 บาทและมีรถพร้อมส่งมอบกันด้วยสัมผัสคันจริงและสอบถามเพิ่มเติมได้กับ BYD North Star ทุกสาขาใกล้คุณได้เลยนะคะหรือว่าชอบความสวยแบบชาร์จไวแล้วไปกันต่อกับ BYD Seal Lion 6 DMI คันนี้ก็ตอบโจทย์ในการใช้งานเริ่มต้นที่ 859,900 บาทจองวันนี้รับข้อเสนอพิเศษจากเรามากมายทีเดียวค่ะสนใจแบบไหนเรามีครบเลยทั้งรถเล็กๆขับสบายหรือว่าต้องการรถคันใหญ่ก็มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษเช่นเดียวกันแวะไปเจอกันได้เทสต์ไดกันได้รถพร้อมส่งมอบโปรพร้อมไม่ว่าจะรุ่นไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ BYD North Star ทั้ง5สาขาได้เลยไม่ว่าจะเป็นสาขาราชดำเนินประตูท่าแพค่ะสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามิโชคสันทรายสาขาฟางชุตนาสันทรายและที่สาขาขวงสิงแยกขวงสิง0532785555 0532785555และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ BYD North Star เชียงใหม่พร้อมเดินทางกับคุณเสมอนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะวันนี้ไม่ลืมละเมื่อวานลืมเพลงนี้คุณผู้ฟังขอมาไม่ได้ฟังเลยนะ Good Mood กับ Miss Call ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบ

0: ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92

ทีโลกเราก็ไม่ได้ดั่งใจไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการซะทุกเรื่องทุกอย่างนะคะมันก็จะมีความวุ่นวายเพลงนี้ดับเบิ้ลไปเลยค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับความสับสนวุ่นวายเกจกวานแอนดอร์ฟนะคะชื่อเพลงนี้เลยก่อนในนั้นมีบิลมีลือและสยามโมกับผลิบานทั้งใจค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังในชั่วโมงที่2ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์พูดถึงความวุ่นวายจะบอกว่าเพลงแน็คเข้ากับชีวิตของหลายคนมากๆเลยและพี่เตือนก็ชอบเปิดมากเช่นกันโปเตโต้กับชีวิตวุ่นวายใครเป็นแบบนี้บ้างส่งแรงใจก้อนโตๆให้เลยนะคะ

ล่อยจำเลยสักทีจริงๆแล้วเราขังตัวเองมากกว่านะไม่มีใครจะมาขังเราได้นอกจากตัวเราเองไม่ move on สักทีไม่ไปจากเขาได้สักทียังคิดถึงยังพวงอยู่กับเขามันก็เลยกลายเป็นอะไรที่อยู่ในกำแพงกลายเป็นจำเลยใน the wall ไปเลยทีเดียวนะเงินจากทิลลี่เบิร์ดค่ะ move on ให้ได้แล้วเราจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นโลกเราวุ่นวายพอแล้วเราก็อย่าใช้ชีวิตให้มันสับสนวุ่นวายมากกว่าเดิมกันละกันนะคะเอาละค่ะเวลาหมดในชั่วโมงที่2แป๊บเดียวจะบ่าย3แล้วค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงแล้วก็จะมีเพลงดีๆมาฝากกันเช่นเคยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเพลงมีจังหวะนิดนึงแล้วก็ช่วงครึ่งหลังก็เหมือนเดิมมีเช่น2มาฝากกันด้วยปรับโหมดในการฟังเพลงจะได้หลากหลายนิดนึงกับเชียงใหม่รีดิโอนะคะส่งท้ายที่เพลงนี้ค่ะเสียงของวิลเลียมจำได้ว่าลืมตกลงจำหรือลืมเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะวราวุธเตรียมประสานกรมชลประทานเร่งผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรที่รับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการรับมวลน้ำมหาศาลทางฝั่งตะวันตกและมวลน้ำเหนือที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนโดยเตรียมหารือเร่งด่วนกับกรมชลประทานเพื่อพิจารณาแนวทางการผ่องถ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำเช่นทุ่งสองพี่น้องและทุ่งบางปลาม้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างพร้อมเสนอแนวทางการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วกว่าร้อยละ80-90ให้รับน้ำเข้าทุ่งเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจนายวราวุธกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้ประชาชนและทุกภาคส่วนปรับตัวและเตรียมความพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจทำให้เกิดวิกฤตฝนตกหนักสะสมในรูปแบบใหม่โดยยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐกำลังเร่งบริหารจัดการน้ำและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกประชาชนในทุกมิติอย่างเต็มศักยภาพจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนอยู่ที่ไหนค่าน้ำตาลหรือไขมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะทั้งผลตรวจสุขภาพประวัติการรักษารายการยาที่ได้รับข้อมูลการแพ้ยาประวัติวัคซีนและคำแนะนำทางการแพทย์คุณสามารถเปิดดูข้อมูลสุขภาพของคุณจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้ง่ายๆผ่านลานา Hospital Application ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารทุกครั้งดาวน์โหลดแอปผ่าน LINE Official @lanahospital
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
3: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening

ไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปปล่อยมือไปให้เขาไปใช้ชีวิตของเขาเองนะฮะบางทีเราก็ควบคุมคนอื่นได้ยากแม้แต่ตัวเราเองเรายังควบคุมยากเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยไปปรับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมืองานจากมีนและจัสมายนะคะก่อนหน้านั้นมีฟิลโลฟิลโลกับรักที่พอดีและโอบนิธิกับเจ้าของรอยยิ้มค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3 19นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้มีเพลงใหม่ของนุ่นนิวมาฝากกันด้วยค่ะเพลงนี้ได้โบกี้และออนมาฟีเจอริงนะคะ

ากศิลปินกีตาร์ค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าไม่อยากลืมเธอก่อนนั้นมีคิวเลอร์นะคะเธอเอาไปหมดเลยไม่เหลืออะไรให้ฉันเลยและนุ่นนิวกับคาตาได้บทที่เลออนมาฟีเจอริงด้วยนะคะตอนนี้บ่าย3กับ31นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับการเดินทางเหมือนเดิมนะคะกับรถคันใหม่ที่ให้คุณได้เลือกและเป็นเจ้าของกันค่ะโดยเฉพาะคันนี้มาพร้อมกับความสวยและก็โปรโมชั่นพิเศษกับ Trust Me is Toyota HIV นะคะมั่นใจ Toyota Hybrid คันนี้กับ Yaris Cross ค่ะไปไหนสบายใจเพราะว่ามาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษและคันใหญ่ขับสบายด้วยนะคะรับข้อเสนอพิเศษในรุ่นของ Yaris Cross ทางเลือกที่1ผ่อนรำเริ่มต้น 4,966 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% และทางเลือกที่3ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.69% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ชอบทางเลือกแบบไหนคุณสามารถรับข้อเสนอดีๆจากเราได้นะคะและทุกทางเลือกรับเพิ่มเป็นสลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กม. Smart Planรับแต้ม Blue Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมัน PTT Station ด้วยค่ะรับข้อเสนอพิเศษมากมายในการขยายระยะเวลาคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่า 13,000 บาทขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดนะคะสนใจแวะไปเทสไดฟ์เลือกคันนี้ที่ Toyota เชียงใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังทุกรูปแบบการเดินทางมาเติมสีสันกับเราได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่และ6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนัดหมายในการเทสไดฟ์และนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้ที่053-202-009 053-202-009ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นได้ผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะงั้นจากทีมมี่เพลงนี้นะคะบ้าจริงนี่เรากำลังยิ้มอยู่เหรอนี่

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plusสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน
2: X Plus นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ Plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the musicYeah.

ากฟูจิคาเซ่ค่ะคุณฟังนี่คือมิสซิรีนะคะเพลงที่คุณคุ้นเคยกันดีก่อนนั้นไม่ได้ฟังนานแล้วนะคะงานจาก AKB48 กับคุกกี้เสียงไทยเวอร์ชันของญี่ปุ่นเขาเนี่ยคุณฟังคาราซูฟอร์จูนคุกกี้นั่นเองค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังของเรานะคะและเพลงในโซนของเอเชียนซองกันด้วยวันนี้เริ่มต้นก็ไปญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวค่ะก็มีเพลงให้คุณได้ฟังกันอย่างหลากหลายนะคะพูดถึงตอนนี้บรรยากาศปลายฝนต้นหนาวกำลังจะมาอย่างที่ทราบกันดีว่าในเดือนหน้าเนี่ยตุลาคมใช่ไหมคะก็จะมีทั้งฝนมาที่เขามีการแจ้งเตือนมานะคะว่าอาจจะเจอฝนกันอีกรอบหนึ่งในช่วงประมาณวันที่9ถึง10ตุลาคมและพร้อมกันนั้นก็เตรียมรับลมหนาวช่วงวันที่6ถึง9ตุลาคมนั่นเองค่ะคืออาจจะเจอทั้งฝนด้วยอาจจะเจอทั้งหนาวด้วยนะช่วงนั้นต้องบอกเลยต้องดูแลสุขภาพกันมากๆซึ่งก็มีหลายๆสำนักข่าวตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อนะแต่ว่าเราก็ระมัดระวังไว้อย่างเช่นเขาเตือนว่าฝนจะตกก็ดูแลตัวเองนะวิตามินซีก็ต้องโดบนิดนึงไปไหนก็พกร่มแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพถ้าเกิดเสื้อกันหนาวกันหนาวก็ถ้าเกิดแดดมาก็ซักให้เรียบร้อยจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ยุคนี้อะไรที่ใช้ต่อได้อะไรที่ประหยัดก็ประหยัดกันละกันเพราะว่าอีกแค่3เดือนจะสิ้นปีแล้วจะได้มีเงินเอาไว้ใช้จ่ายเอาไว้เก็บแม้จำเป็นจะมีไทยช่วยไทยพลัสช่วยเราบ้างนิดนึงในเดือนหน้าก็คือตุลาเขาให้ใช้2เดือนนะ 1,000 บาทเนี่ยให้ใช้2เดือนคือตุลาแล้วก็พฤศจิกาบางคนก็พันหนึ่งก็หมดภายใน5วันเพราะว่า200บาทต่อวันเหมือนเดิมเลยค่ะตามกฎกติกาของเขาที่ให้ไว้ก็แล้วแต่แล้วว่าแต่ละคนจะบริหารการใช้จ่ายเงินยังไงบ้างก็ได้ก็ดีกว่าไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าประเทศเราค่อนข้างยุ่งเหยิงกับหลายปัญหาโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมนั่นเองนะคะปีนี้โชคดีที่เชียงใหม่จะว่ารอดก็รอดอยู่นะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อเพราะว่า2ปีที่แล้วตุลามาเลยเพรสเซอร์กับดารารีค่ะ

เพลงนี้ค่ะคุณฟังดีโอเอเดทออลไลฟ์นะคะก่อนหน้านั้นมีเอเนเพนด้วยกับพลอยเลิฟค่ะและแป๊บเดียวตอนนี้จะ4 โมงเย็นแล้วไวทีเดียวนะคะโชคดีช่วงนี้ก็ปิดเทอมกันซะเยอะเลยส่วนใหญ่น้องๆที่ยังเปิดอยู่ก็แค่สอบนะสอบเสร็จแล้วก็กลับบ้านก็น่าจะไม่มีปัญหาการจราจรในช่วงเย็นสักเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูให้ดีเพราะว่าบางเวลารถเยอะๆก็รถติดได้อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณทุกการติดตามค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับรายการ Mass FMไปพร้อมกับ G-Dragon และ Power เพลงนี้แล้วกันนะคะเจอกัน5 โมงค่ะชั่วโมงนี้ไปก่อนสวัสดี

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในประเทศ DR คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4 ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลก WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายทันบุนดีบูเกียวที่ขยายวงกว้างใน DR คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอูบังกีและจังหวัดโอตอูเอเลทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพีย

0: ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: is our
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
3: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
0: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
1: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
1: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรมMass FM
5: คุยนิดนึงครับคุณหนึ่งคุยนิดนึงครับ
1: ร่วมใจ
5: ก็สวัสดีครับ
6: ปีนี้ไม่ต้องคุยดีกว่า

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุดที่เชียงใหม่น่าจะแตะที่32องศาเซลเซียสปริมาณฝนลดลงนะคะอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่สีเหลืองแล้วก็สีเขียวในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่น่าจะเกิน65มิลลิเมตรซึ่งปริมาณฝนในพื้นที่ต่างๆของทุกอำเภอในเชียงใหม่วันนี้ไม่ปรากฏสีส้มสีแดงนะคะภาคเหนือเริ่มมีฝนลดลงและเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝนตกปริมาณมากก็ส่งผลให้มีน้ำสะสมในพื้นที่ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จึงได้สั่งปิดให้บริการชั่วคราวเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวและน้ำตกแม่ยะเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องน้ำไหลแรงเพื่อความปลอดภัยจึงปิดให้บริการเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวและน้ำตกแม่ยะวันนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยแจ้งชาวันนี้ว่ามีฝนตกทำให้สถานการณ์น้ำตกหมอกฟ้าและน้ำตกห้วยตึงเท่ามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงเพื่อความปลอดภัยจึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกหมอกฟ้าและน้ำตกห้วยตึงเท่าเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติล่าสุดนะคะเมื่อเที่ยงครึ่งวันนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการแจ้งเตือนปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองบอกว่ามีปริมาณมากแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนผู้ประกอบการที่อยู่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำในพื้นที่อำเภอไซโยกอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาและพื้นที่ใกล้เคียงยกของขึ้นสูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปที่ปลอดภัยตรวจสอบเชือกผูกและสลิงให้แน่นหนาด้วยพร้อมกับร่วมมือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดคาสต์แจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอำเภอไซโยกอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากทางจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะคะวันนี้ปภ.ก็ส่ง CBS แจ้งเตือนแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งที่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีให้ผู้อาศัยริมแม่น้ำแม่กลองริมคลองสาขาอพยพจากบ้านเรือนทันทีตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำด้วยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัทธมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจเชิญติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: สิงคโปร์คนเป็นมนุษย์สังคมประวัติศาสตร์มนุษยชาติชี้ให้เห็นว่าคนนั้นๆจะประสบความสำเร็จมากที่สุดก็ต่อเมื่อกลุ่มคนทั้งหมดซึ่งเขาสังกัดอยู่มีความรุ่งเรืองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความมุ่งประสงค์ร่วมกัน
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งร้านที่มีโชคพลาซ่าเพื่อผ่อนคลายเต็มที่ไปกับการนวดจากมืออาชีพหากเครียดจากการทำงานลองมาผ่อนคลายกับการนวดบำบัดที่ร้านนวดนกหวีดมีโชคพลาซ่านอกจากจะมีนวดไทยนวดเท้านวดน้ำมันแล้วยังมีนวดประคบสมุนไพรมีโชคพลาซ่า
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม่
5: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
5: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
5: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิก้าล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
7: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ฟอร์บีมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่พรอสเพอลิสสครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
5: ฟอร์บีจากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒน

0: ฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิต

0: ให้นายพิสุทธิ์พิสุทธกุลรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งที่5ประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีนางนุสรายันตระโกวิทปลัดเทศบาลพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมณห้องประชุม1ชั้น1อาคาร5สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ
1: Mass FM Your Happiness

ันพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่คุณผู้ฟังคะเราต้องเรียนรู้ที่จะขจัดความกลัวไม่เช่นนั้นเราจะเป็นเหมือนคนที่นั่งอยู่บนหลังเสือจะบังคับหรือลงจากหลังเสือก็ไม่ได้เราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและลืมมันเสียจากนั้นเราจึงจะก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตโดยทำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะความกลัวเกิดขึ้นเมื่อเราคิดถึงอดีตหรืออนาคตวิธีจะต่อกรกับความกลัวที่ดีที่สุดก็คือการทำจิตใจให้สงบและมั่นคงซึ่งจะสอนให้เราควบคุมความกลัวโดยการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะเมื่อเราพบว่าปัจจุบันเป็นเหมือนเซรั่มสำหรับความกลัวเราจะเกิดความเชื่อมั่นซึ่งจะทำให้เกิดปาฏิหาริย์ดังคำกล่าวที่ว่าความกลัวเคาะประตูความเชื่อมั่นเปิดประตูดูสิไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยถ้าจิตใจของเราเต็มไปด้วยความกลัวเราจะคิดอะไรไม่ออกความกลัวยังทำให้เสียบุคลิกและทำให้เราเชื่อว่าชีวิตนั้นไม่มีค่าเราพึงขจัดความกลัวโดยกล้าที่จะเผชิญหน้าและปฏิบัติตามคำกล่าวของราฟวอลโดเอมเมอร์สันที่ว่าจงเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวและความกลัวนั้นจะหายไปอย่างแน่นอน

0: เซียสร้างรถถล่มราคา
1: แถมสนั่นเมือง
0: สะเทือนทั้งจังหวัด
1: Honda Wave 110
0: 125
1: Supercar
0: Scoopy
1: Tiono Plus
0: Lee
1: Click
0: และ PCX
1: ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท
0: Honda Wave 110
1: ราคาเริ่มเพียง 39,900
0: และ Honda Scoopy
1: ราคาเริ่ม 49,900
0: บาทเท่านั้น
1: ยังไม่พอ
0: ของแถมจัดเต็ม
1: ทั้งตู้เย็น
0: เครื่องซักผ้า
1: เครื่องทำน้ำอุ่น
0: สูงสุดกว่า
1: 8,000 บาท
0: โปรแรงแบบน
1: ี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
0: มั่นใจ
1: บริการหลังการขาย
0: การันตี
1: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
0: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
1: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
0: ต้องที
1: ่นิยมพาณิชย์
0: ทุกสาขา
1: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษ
0: ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000
1: หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษ
0: ดาวเริ่มแค่99บาท
1: สบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้
1: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
0: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
1: ครบจบทุกความคุ้ม
0: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์ขอแจ้งว่าสินค้า iPhone 18 Pro หลังจากเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นมาตอนนี้ iPhone 18 Pro ทุกสีทุกความจุได้มีการเติมสต็อกเข้ามาเพิ่มนะคะพร้อมต่อเดียวพิเศษเลือกรับรูดบัตรฟรีชาร์จหรือจะรับประกันอุบัติเหตุตัวเครื่อง1ปีตกแตกได้1ครั้งมูลค่า 7,990 บาทรีบเลยนะคะก่อนหมดสต็อกอีกรอบหนึ่งค่ะ
4: ถูกจริง
5: ประทับใจ
4: ไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
5: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
4: และเชิญติดตาม LINE ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แจ่มฟ้า underscore IGโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and educationBeyond Tomorrow โทร053-140-232-4 Mass FM Your happiness, our happiness

คุณผู้ฟังคะติดตามข้อมูลจากดาวเทียมเซนต์ไชน่าวันดีของวันที่27กันยายนนะคะซึ่งมีการรายงาน29กันยายน 1:46 นาทีแฟนเพจจิสดาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนระบุว่าพบพื้นที่น้ำท่วมขังประมาณ 1,631,394 ไร่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกบางส่วนได้แก่จังหวัดกรุงเทพมหานครเพชรบุรีเพชรบูรณ์กาญจนบุรีกำแพงเพชรจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทตากนครนายกนครปฐมนครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพิจิตรพิษณุโลกระยองราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการสระบุรีสิงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีอ่างทองและอุทัยธานีทั้งนี้จิสดาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์ตามภารกิจทั้งด้านการวางแผนการติดตามและการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังเพิ่มเติมได้ที่ disaster.jisda.or.th พร้อมติดตามการเคลื่อนตัวของมวลน้ำจุดแจ้งเตือนอันตรายและสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำได้ทั้งระบบ iOS

0: เรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ได้แก่น้องวันนิสาวงศ์คำเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่และน้องพลอยนิตาธนาพงษ์นิทิตเยาวชนดีเด่นจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับโล่เกียรติคุณพร้อมทั้งเกียรติบัตรจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ความสำเร็จอันทรงเกียรติในครั้งนี้ไม่เพียงแต่นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัวและรั้วแสดน้ำเงินเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีความทุ่มเทเสียสละและการมีจิตสาธารณะของเด็กๆที่พร้อมเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไปโรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์และ

0: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
1: จากปี1964จนถึงวันนี้
0: กว่า50ปี
1: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
0: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
0: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
1: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
0: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสด
3: มนนมสดคุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำหรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632

0: ยคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำฟอร์บีฮันนี่เวเนก้าออริจินอลน้ำผึ้งเวเนก้าที่บ่มในถังโอ๊กนานกว่า6เดือนค่ะโดยไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยจนได้วิตามินแร่ธาตุและปริมาณกรด 1.8% พร้อมที่จะตรงเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เป็นการปรับสมดุลการขับถ่ายช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่ม Forabee Honey Vanilla บอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่กำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือ Keto ก็สามารถจะดื่ม Honey Vanilla จาก Forabee ได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จาก Forabee ที่โชว์รูม Forabee ถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ Forabee Shop ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
1: ่วนัสสนัน
0: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
0: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ฮองเจียงใหม
0: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
2: Mass FM
0: อย่าปล่อยให้ความฝันของคุณเป็นเพียงความฝันแต่ให้เรียกว่านั่นคือการวางแผน Don't let your dreams be just dreams. Call it

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่25จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: มีนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปไม่ต้องรอถึงโรงพยาบาลจึงค่อยเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแพทย์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Lana Hospital Application ได้จากที่บ้านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับ QR Code สำหรับนำมาแสดงที่จุดบริการตามนัดหมายช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่จุดเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกเมื่อมาโรงพยาบาลอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @Lana HospitalLana Hospital Application สะดวกขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening

ได้อย่างก็ต้องเสียอย่างจะให้ได้ทุกอย่างบางทีมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเงินเก่าของสนีวสันต์โชติกุลได้อย่างเสียอย่างและอินคากับบทแล้วหมดเลยนะคะมีทั้งได้มีทั้งหมดค่ะของมันก็เอาแน่นอนไม่ได้ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทดีกว่านะคะมีได้ก็มีเสียหมดแล้วก็หมดเลยก็หาใหม่ได้ตราบใดเท่าที่เรายังมีกำลังมีแรงแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:16 น.กับวันอังคาร29 กันยายน 2569และอยู่ด้วยกันกับเพลงเก่าเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมความสุขในการเลือกเพลงเพราะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยและเวลาของการเดินทางกลับบ้านกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังฝนก็เริ่มมาทางด้านดอยสะเก็ดนี่เหมือนจะตกหนักเลยทีเดียวค่ะโซนในเมืองก็มีแบบปล่อยๆพรำๆช่วงนี้ฝนมาบ่อยเหลือเกินตกไม่หนักมากแต่ตกอย่างสม่ำเสมอจริงๆช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเงินเก่าของอีเซนเพลงนี้กับอยากให้เธอรู้ค่ะ

ักเลยหัวใจกระดาษงานข่าวของพี่อุ่นธนาธรนะคะก่อนนั้นอีซึ่นด้วยกับอยากให้เธอรู้ค่ะเดี๋ยวจะให้ใครรู้ก็ต้องบอกเข้าไปความในจงในใจทั้งหลายไม่บอกก็จะกลายเป็นแค่ความในใจอย่างเดียวนะแต่ถ้าเกิดได้บอกไปก็ต้องรอรับผลที่ตามมาว่าเขาจะว่ายังไงเขาจะโอเคไหมเขาจะชอบหรือเปล่านะคะงั้นเก่าๆฟังด้วยกันในช่วงเวลายามเย็นค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และเย็นนี้อยู่ด้วยกันกับแสงชัยมอเตอร์เซลล์กันด้วยนะใครที่รถไฟฟ้าจะยังไม่ตอบโจทย์ในตอนนี้แนะนำคันนี้เลยค่ะกับรถ Mitsubishi Full Hybrid คือคำตอบประหยัดได้ถึง 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรและที่สุดด้านช่วงล่างปรับได้ถึง7โหมดการขับขี่โดยเฉพาะหน้าฝนตกแบบนี้ใช้โหมดเวทมั่นใจได้ทุกโค้งทั้งความปลอดภัยและบริการหลังการขายโดยเฉพาะเรื่องอะไหล่รอไม่นานด้วยคันนี้สวยมากกับ All New Mitsubishi Forge HEV นะคะเป็น SUV ดีไซน์ยอดเยี่ยมแห่งปีราคาเริ่มต้นเพียง 899,000 บาทออกรถเพียง 49,000 บาทหรือผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาท Xpander HEV 2025 MPV 7ที่นั่งอันดับ1ในตลาดค่ะรับจำนวนจำกัดด้วยคุณผู้ฟังเพราะว่าให้ส่วนลดถึง 150,000 บาทฉลองโปรแรง Mitsubishi ครบรอบ65ปีอย่างต่อเนื่องจัดให้เลยค่ะฟรีบัตรน้ำมัน 10,000 บาทดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนครอบครัว Mitsubishi ลดเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้านิติบุคคลลดเพิ่มสูงสุด 80,000 บาทท้ายห่วงตอนนี้ค่ะขยายระยะรับประกันตัวรถและระบบไฮบริดจาก5ปีเป็น7ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและรับประกันระบบไฮบริดและรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมนะคะกับ Mitsubishi แสงชัยเชียงใหม่พร้อมให้บริการทั้ง3สาขาค่ะสาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชคสาขาแม่เหี่ยหางดงติดกับแมคโครหางดงและที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้ายยอดขายและศูนย์บริการอันดับ1ของประเทศไทยสอบถามเพิ่มเติม053-262-555 ค่ะ053-262-555และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสซูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์งานเก่าของพลพลเพลงนี้บ้างกับขอให้โชคดีค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ธอต้องทิ้งไปจะพูดยังไงเล่าเธอจริงๆเพลงนี้เวอร์ชันเก่าของตั้มสมประสงค์ก็เพราะมากเลยนะแต่มีความรู้สึกว่าพี่เตือนชอบเวอร์ชันของใหม่เจริญบุระเวอร์ชันนี้มากๆพูดไม่ออกบางทีมันก็เหมือนกับลักษณะของการพูดอะไรไม่ได้อะพูดไม่ออกจะคิดโน่นคิดนี่คือคิดเยอะแต่ว่ามันพูดไม่ออกเข้าใจไหมมันจุกอยู่ในใจอะไรประมาณนี้นี่คือเพลงเก่าเพลงหนึ่งที่ชอบมากเลยทีเดียวหยิบมาฝากกันในช่วงเย็นค่ะกับวันที่ฝนพรำจริงๆตกอยู่หย่อมเดียวคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันที่ฝนฟ้าบ้านเรานี่ตกแบบปลายไม่เยอะมากนะอย่างโซนเนี้ยวันนี้ก็ตกในช่วงเวลาเย็นๆ 5:00 น.เลิกงานพอดีสารพีตกหนักเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ส่วนในเมืองบางจุดด้วยก็คงจะมีฝนกันขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆของความอร่อยค่ะแวะไปชิลไปพักกันได้โซนดีๆให้คุณได้เลือกกันค่ะคุณฟังเหนื่อยจากการทำงานจะสิ้นเดือนละให้ตัวเองได้ทานของอร่อยสามารถที่จะทำให้เราหายเหนื่อยได้นะคะไว้ได้เลยค่ะคุณฟังกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสของอร่อยรอคุณอยู่มากมายทีเดียวได้เวลาเติมพลังกันแล้วด้วยค่ะท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นเมนูของอาหารทะเลแล้วก็อาหารไทยมากมายทีเดียวอากาศเช่นนี้แนะนำปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูพิเศษของทางร้านเลยนะคะสุปร้อนๆกลมกล่อมเนื้อปลานุ่มละลายในปากซึ่งปลาเต่าเต้ยหม้อไฟรสจัดจ้านอัดแน่นด้วยรสชาติจัดน้ำทะเลลึกนะคะแล้วก็ซดน้ำซุปแบบคล่องคอกันเลยทีเดียวอร่อยทุกคำพลาดไม่ได้ที่จะสั่งเมนูนี้มาทานกันเด็ดมากทั้งน้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มของเราด้วยหรือว่าจะเลือกเป็นกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆเลยนะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะเนื้อปูหลนแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองแซ่บมากเลยนะแล้วก็มีปลาหมึกแดดเดียวด้วยปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดได้หมดกุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งแช่น้ำปลาต้มยำกุ้งรสเด็ดของเราหอยลายหอยก็มีเยอะค่ะคุณผู้ฟังทั้งเมนูของหอยนางรมสดอันนี้หลายคนชอบหอยหวานเผาและอื่นมากมายทีเดียวตามไปอร่อยได้กันได้กุ้งหอยปูปลาจัดครบเลยสาชอบแบบไหนก็สั่งได้นอกเหนือจากความอร่อยและบริการก็ยังประทับใจกันด้วยพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณได้ฟินกันทุกเย็นหายเหนื่อยเป็นปฏิทินแน่นอนนะคะร้านเปิดทุกเย็นค่ะ 17:00 น.ถึง 23:00 นพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยค่ะที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายพิกัดของเราก็พร้อมให้บริการเสมอจองโต๊ะล่วงหน้ามีงานเลี้ยงจะเป็นเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้งานเลี้ยงเกษียณงานสำคัญต่างๆนานาก็สามารถจองโต๊ะล่วงหน้าได้ทุกขนาดความสุขเราพร้อมสร้างความสุขให้กับคุณเสมอมีดนตรีสดให้ได้ฟังกันด้วย0635251719 0635251719ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยค่ะรับประกันความแซ่บและความอร่อยทุกเมนูเชิญได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะมาช้ามาแล้วมาช้าวัฒนพาณิชย์ขับขอเวลาตั้งตัวค่ะ

ดีเหมือนกันนะตั้งแต่วันนี้ถ้าอยากไปไหนก็ไปเถอะแต่ก่อนไปมากินข้าวกันก่อนให้อิ่มท้องก่อนแล้วค่อย move on ไปใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปงั้นเก่าของตองเพลงนี้กับทานข้าวกันไหมนะแอมสาวรักเล่นลาบุตรกับความทรงจำและมาช่าขอเวลาตั้งตัวเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามด้วยค่ะช่วงนี้ฝนตกบ้านเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียววิวน้ำปิงกำลังมาเลยค่ะและอีกมุมหนึ่งที่สวยของเชียงใหม่ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศสวนสาธารณะต้นลำไยริมแม่น้ำปิงเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยไปเดินเล่นกันบ้างอยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารกู๊ดวิวนะพื้นที่สีเขียวริมน้ำที่เตรียมต้อนรับงานแรกที่ประเดิมจัดที่นี่ปกติเขาจะมีเวทีประกวดต่างๆนานานะคมยี่ปงยี่เปงต่างๆนานาก็จะประกวดกันที่ท่าแพแต่ปีนี้เขาจะมาจัดเวทีกันที่งานยี่เปงเชียงใหม่ที่บริเวณสวนสาธารณะต้นลำไยนั่นเองค่ะเขามีชื่อหรือเปล่าน่าจะชื่อนี้แหละคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครชอบก็ลองหาเวลาไปเดินเล่นชิลๆริมน้ำมุมนี้ก็น่าแวะน่าเดินเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมดีๆของเชียงใหม่บ้านเรานั่นเองและน้ำปิงตอนนี้ก็นิ่งมากสงบมากไม่มีปัญหาจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยวันนี้ปีที่แล้วเข้าไปดูไทม์ไลน์ของตัวเองความทรงจำเนี่ยน้ำขึ้นนะแล้วก็ลงอย่างรวดเร็วแต่2ปีที่แล้วนี่ไม่ไหวท่วมหนักมากๆจริงๆเข็ดหลาบสุดๆไปเลยนะคะเวลาหมดแล้วส่งท้ายกันก่อนแล้วกันค่ะกลับมาเจอกันพรุ่งนี้และชั่วโมงหน้าฟังเพลงสากลกันต่อกับ Radio Twilight เจอกันพรุ่งนี้นะคะส่งท้ายพร้อมกับโบสุนิตาลีติกุลเพลงนี้ความรักจากฉันค่ะก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ราวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ือไม่อะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพขออากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening.

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น. ถึง 17:00 น.โทร053 299 898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่องนิสัยครับอยู่ไปด้วยคุณฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันอังคารวันนี้ฝนฟ้าสลึมสลือตกมาตลอดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดทึกละขับรถกลับบ้านเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยนะครับคุณผู้ฟังชาบูกุครับชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับเปิดบริการ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขาและสาขาการฝรั่งแม่ริมมีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับท่านใครไปอยากทานอาหารญี่ปุ่นไปที่นี่แล้วก็ครบเลยอร่อยแล้วก็ราคาถูกใจคุณแน่นอนชาบูกุการฝรั่งแม่ริมนะครับส่วนคืนนี้เบื่อๆฝนตกพรำๆอย่างนี้หาบรรยากาศดีๆนั่งทานอาหารฟังเพลงสังสรรค์ง่ายๆเชิญได้เลยที่วอร์มอัพ The Best in Townเวทีกลางใหญ่โตมโหฬารชิลมากเพลินมากอาหารก็อร่อยนะที่นี่สนุกสนานทุกคืนแวะไปได้พบกันค่ำนี้ที่ Warm Up The Best in Town 053-400-677 นะครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับส่วนคอกาแฟไม่พลาดได้บาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับอยู่เป็นเพื่อคุณจนถึง19นาฬิกากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

วันนี้ก็เชียร์กีฬาอย่างเดียวสิครับคุณฟังไม่มีอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะตอนนี้ข่าวคราวเรื่องน้ำทางกรุงเทพก็ยังแนบอยู่นะฮะก็ต้องดูกันว่าจะคลี่คลายอย่างไรนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำจากเขื่อนนะตอนบนเริ่มระบายน้ำกันแล้วนะซึ่งจะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นแล้วถ้ามีน้ำหนุนจากเจ้าพระยาเข้ามาอีกหน่อยแหมฝนตกด้วยฮะสามเลยประสานนะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับนั่นคือเรื่องของลมฟ้าอากาศเป็นเรื่องปกติเราเจออยู่แล้วจะมากจะน้อยนะครับก็เห็นใจคนกรุงเทพนะฮะนานจะได้เจอปัญหานี้สักทีหนึ่งนะครับเรื่องกีฬาวันนี้ก็นั่งลุ้นคงไม่ต้องลุ้นนะเราก็ดีใจกับแบดมินตันชายนี่ล่วงหน้าเลยลุ้นก่อนนะฮะเวลาต่อเนื่องกันพอดีเลยทีเดียวนะครับส่วนวอลเลย์บอลไทยก็เข้าเป็นที่2ในสายเข้ากับอิหร่านนะแต่ยังงงจะเจอกันเองงงมากแล้วก็มวยสากลหญิงนะได้ชิงโอ้น้องเขาเก่งมากเลยสวยด้วยน่ารักทีเดียวมวยสากลหญิงของเรานะครับรุ่น54กิโลเนี่ยก็ลุ้นกันต่อไปเรื่องของกีฬายังมีอะไรให้น่าติดตามเสมอคุณผู้ฟังยังไงฝนตกฟ้าร้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับกับ Radio Twilight

Radio ชมายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับRadio Twilight.

0: Radio Twilight สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
1: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย

0: ที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้

เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกาผมต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสุขภาพขอบคุณสวัสดีครับ Now you listen to Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศหลายจังหวัดยังคงเฝ้าระวังการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าสหรัฐจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อให้การสั่งการชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569ได้ใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนได้แก่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบภาคกลางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบภาคเหนือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบภาคตะวันออกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกรุงเทพมหานครขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการอันนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยมีเงินกู้ร่วมด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งบริมปราศภาภาครายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วกระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการขยะได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บ ส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทางกรีนแบงคอกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลดช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
6: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลดโดยเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานและประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างประสงค์ไปทำงานในพื้นที่อื่นนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนประชาสัมพันธ์โอกาสสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระนิตยาคุณสิมรายงาน
1: และในวันนี้ที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบาดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลัก3ตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลัก2อพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784 ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
7: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดการณ์จะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

0: และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักชีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทางนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8ล้าน3แสนคนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายทางนี้ UNHCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR จะเพิ่มเป็น131ล้าน2แสนคนภายในสิ้นปีนี้ต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า

0: สัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

refresh, refill the music.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาสัยนางชลิดาอานันตรำพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
2: พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ณไอคอนลักษ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยผู้ประพันธ์กาเพเรือพุทธศักราช2569พร้อมด้วยผู้บริหารไอคอนสยามตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งนิทรรศการสีสัน ังสะท้อนศิลป์ในครั้งนี้กองทัพเรือและไอคอนสยามจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ระหว่างวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสำคัญและความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนานโดยภายในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองเต็มรูปแบบครบทั้งขบวนจำนวน52ลำพร้อมโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองซึ่งถ่ายทอดองค์ประกอบและรูปแบบการจัดริ้วขบวนเรือตามขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความวิจิตรการตาพร้อมทั้งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของไทยอันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
3: Refresh Refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719

ดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กที่จะนำเอาข่าวสารสาระแล้วก็บันเทิงเอามาผสมผสานกันนะครับอย่างลงตัวผมธิติพันธ์ลานาพันธ์นะครับอยู่กับผู้ฟังทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:10 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณนะครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับติดตามฟังทางระบบออนไลน์ได้นะครับที่เชียงใหม่ radio.com นะครับ highlight facebook.com tiktok และ youtube เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กครับวันนี้วันอังคารที่29 กันยายน 2569รายการยังนำเสนอออกเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่กิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชียงใหม่เองภูมิภาคนะในประเทศไทยของเราเองนะครับก็จะเอามาฝากไว้นะครับในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ครับเรื่องของเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมต่างๆนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ด้วยนะครับไวรัลต่างๆที่เป็นกระแสก็จะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่2ครับทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทาง FM 92นะครับแล้วที่ชื่อเรียนพร้อมเพื่อนครับสวัสดีครับและฟังที่อยู่ทางออนไลน์กับนิดเดียวผมขอปรับไมโครโฟนแป๊บหนึ่งกันแล้วกันนะครับสวัสดีคุณนิวแทวคุณอัศวิน A1 คุณโจสวัสดีครับวันนี้ฝนจำจังหวัดใช่คุณเจสุนิตานันสวัสดีครับคุณเอกลินพีซฟูลสวัสดีครับทีลมฟ้าอากาศใช่ไหมผมก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าเป็นอดีตอธิบดีกรมอุตุนะครับแต่ตอนหลังมาท่านก็บอกทีลมฟ้าอากาศเขาออกมาตอบเองแล้วบอกว่าไม่ใช่ครับทักทายทุกท่านนะครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตปรับใหม่นิดนึงนะครับช่วงแรกกลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับ

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

ช่วงเชียงใหม่ทอครับคุณผู้ฟัง เริ่มต้นกันด้วย ขออภัยครับเริ่มต้นกันด้วยรายงานสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะก็พยากรณ์อากาศว่าวันนี้วันที่29กันยายนนะครับ2569 6โมงเย็นวันนี้นะครับภาคเหนือครับหนักถึงหนักมากครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากแล้วก็กำแพงเพชรนะครับเป็นสีเหลืองกับสีส้มนะครับภาคอื่นโล่งก็คงจะหมดแล้วนะครับภาคกลางกับภาคตะวันออกก็น่าจะหมดกันแล้วนะครับมีภาคใต้มีฝนกระจายอยู่นิดนึงนะก็หวังว่าสถานการณ์ในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกนะครับจะคลี่คลายโดยเร็วนะครับแต่ว่าครับมีการคาดการณ์มาอีกหนึ่งรอบนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าฝนรอบใหม่มีแนวโน้มว่ากำลังจ่อคิวมาอีกนะครับอาจจะไม่รุนแรงเหมือนรอบที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างที่บอกครับตอนนี้น้ำท่วมขังก็มีหลายพื้นที่นะครับน้ำที่ดินชุ่มนะครับดินอุ้มน้ำไว้เยอะก็มีเยอะวันที่5ถึง10ตุลานี้นะครับอาจจะมีอีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวรอติดตามนะรอติดตามนะครับเพจทีลมฟ้าอากาศครับไม้เบื่อไม้เมากับกรมอุตุนะครับโพสต์ข้อความของสำนักข่าวที่ชื่อว่าข่าวช่องวันนะบอกว่ามวลน้ำจากภาคเหนือครับกำลังไหลลงสู่ระบบแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่ต้องจับตาอีก2ปัจจัยสำคัญนะครับก็คือน้ำจากแม่น้ำป่าสักแล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงครับช่วงวันที่29กันยาก็คือตั้งแต่วันนี้ต้นไปจนถึง4ตุลานะครับเส้นทางภาพรวมนะครับนครสวรรค์จะเป็นจุดรวมมวลน้ำนะครับแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านไหลมาบรรจบกันบริเวณปากน้ำโพนครสวรรค์นะครับแล้วก็จะไปรวมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสถานี C2 นครสวรรค์เป็นจุดสำคัญสำหรับการติดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันที่29กันยามีปริมาณน้ำประมาณ 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งจุดที่2เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดบริหารน้ำสำคัญของกรมชลประทานนะครับปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นมาอยู่ที่ 2,000 ล้าน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองติดตามข่าวเรื่องน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับจุดที่3ห่างทองอยุธยาครับมวลน้ำจะไหลต่อผ่านพื้นที่ตอนกลางของลุ่มน้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำครับบางพื้นที่ป่าโมกเสนาผักไห่จุดที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษแต่อันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งจังหวัดจะถูกน้ำท่วมนะครับระดับผลกระทบจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่จุดที่4แม่น้ำป่าสักปัจจัยน้ำเขื่อนเดิมนะครับนอกจากน้ำจากเจ้าพระยาตอนบนนะครับยังต้องดูเรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยนะครับลุ่มน้ำป่าสักก็เอามาบริหารร่วมกับสถานการณ์น้ำในเจ้าพระยาตอนล่างด้วยจุดที่5ปทุมธานีนนทบุรีนะครับมวลน้ำเคลื่อนผ่านในอยุธยาจะเดินทางต่อเข้าปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีจุดที่จะต้องระวังก็คือชุมชนริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำจุดมีฝนสะสมและก็ระบายน้ำได้ยากและจุดที่6ครับคือที่กรุงเทพสมุทรปราการนี่คือปลายทางของแม่น้ำเจ้าพระยามุ่งสู่อ่าวไทยนะครับ29กันยาถึง4ตุลานี้ต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีมวลน้ำเหนือที่ไหลลงมาแล้วก็น้ำทะเลหนุนสูง
พอน้ำทะเลหนุนระดับน้ำบริเวณปลายแม่น้ำนี่อาจจะสูงขึ้นแล้วก็ทำให้การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยมันจะช้าลงชุมชนริมแม่น้ำนะครับพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับสรุปตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วม29จังหวัดนะครับทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยปภ.คุณธีรพัฒน์คัตชมาศนะบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือเอามาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันนี้มีสถานการณ์โรคภัยในพื้นที่29จังหวัดครับมีตากมีพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาครับสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะครับสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์เนี่ย29จังหวัด167อำเภอ890ตำบล 5,077 หมู่บ้าน 943,000 ครัวเรือนจำนวนผู้ประสบภัย 2,602,309 คนกรุงเทพมหานครนี่50เขตนะครับนี่เป็นข้อมูลจากปภ.ประจำวันนี้ครับ29ตอน 6 โมงเช้าที่ผ่านมานะครับเอาอยู่นะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับมันเป็นภัยธรรมชาติแต่ว่าถ้าเรามีระบบการแจ้งเตือนภัยเรามีระบบการอะไรต่างๆที่มันดีกว่านี้ผมว่ามันต้องทำดีกว่านี้ได้นะครับความสูญเสียอาจจะไม่ถึงขนาดนี้นะครับกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบ 329,000 ครัวเรือนเสียชีวิต4รายรายงานผู้เสียชีวิตรวม22รายครับสมุทรปราการ8สระแก้ว6กรุงเทพ4จันทบุรี2สระบุรี1พระนครศรีอยุธยา1นะครับความเสียหายค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับกว้างขวางมากประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่หรือท่านที่กำลังจะมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับหนองบัวพระเจ้าหลวงเทศบาลตำบลเชิงดอยครับปีนี้นะครับประกาศแล้วแน่นอนว่าจะไม่จัดงานลอยกระทงไม่จัดนะครับไม่จัดงานลอยกระทงเพราะว่าตอนนี้มันมีคนไปแอบอ้างครับขายบัตรแล้วก็ขายตั๋วให้กับกลุ่มทัวร์อ้างจัดงานที่หนองบัวแล้วก็ที่ใกล้ๆหนองบัวครับตอนนี้กำลังก่อสร้างปรับภูมิทัศน์อยู่จะแล้วเสร็จในปี70นะครับปีนี้ก็คือประกาศงดจัดฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับคณะรัฐมนตรีประชุมวันนี้ครับเมื่อวานนี้บอกว่ามีงบในการเยียวยา 2,000 ล้านวันนี้ครับคณะรัฐมนตรีเคาะงบกลางเป็น 4,000 ล้านเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศนะครับย้ำครับว่าจะไม่ช่วยเฉพาะกทม.จะช่วยทั่วประเทศให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ครับในข้อมูลความเสียหายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขึ้นมาก็ว่ากันไปตามนั้นนะแจ้งไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เชียงใหม่ก็มีการส่งทีมกู้ภัยทีมรถดับเพลิงนะครับรถสุขาเดินทางไปช่วยเหลือน้ำท่วมไปสนับสนุนหน่วยงานช่วยเหลือน้ำท่วมที่กรุงเทพนะครับไปประจำจุดให้บริการที่สวนหลวงครับนะต้องขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมโอเคนะครับคุณฟังอย่าไปซื้ออาหารเสริมกินไปเรื่อยนะงานที่จังหวัดน่านครับอสม.ก็คืออาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพหมู่บ้านประมาณนั้นนะครับอสม.ที่นาน้อยจังหวัดน่าน104ราย
104รายครับป่วยเฉียบพลันครับหลังทดลองกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับพร้อมกัน104รายเกิดอาการแน่นหน้าอกผื่นขึ้นหมดสติหามส่งโรงพยาบาล21รายล่าสุดปลอดภัยแล้วนะครับสาธารณสุขก็เร่งสอบสวนนะเก็บตัวอย่างสารอันตรายนะฝากเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับไม่สามารถใช้แทนการรักษาทางการแพทย์ได้นี่ขอบคุณบอสนิวเทลของผมนะครับบอกมาว่าพวกยาลูกกลอนเนี่ยคุณผู้ฟังพวกยาลูกกลอนตามออนไลน์นะครับห้ามให้ผู้ใหญ่ที่บ้านไปซื้อกินเองเด็ดขาดเลยนะอันตรายมากนะครับอันตรายจริงๆนะครับอันนี้เขาฝากแจ้งเตือนด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีคุณสิทธิชัยสวัสดีคุณตุลกรุ๊ปสวัสดีนะครับในห้างชาวลิซัดเดย์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโต๊ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณเสือโค้งสวัสดีคุณกุ้งสวัสดีไอ้อุ้มสวัสดีครับคุณอัศวินบอกฝนตกทั้งวันขายของมาได้เลยเดี๋ยวฝนหยุดก็ขายได้เชื่อผมเถอะอดทนอีกวันสองวันเดี๋ยวหมดละคุณลุงลิมสวัสดีครับคุณนบ FA ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับนะฮะสวัสดีพี่จอมขวัญครับสวัสดีครับหาคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังคุยกันต่อคือมันเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นอ่ะเกิดเรื่องดราม่าขึ้นกับสายการบินแห่งชาตินะครับก็คือผมกำลังพูดถึงการบินไทยนี่แหละนะกรณีที่เกิดปัญหาการปฏิบัติการบินแล้วก็กระเป๋าเดินทางนะตกค้างที่ท่าอากาศยานคือดีเลย์กันแบบดีเลย์เป็นวันนะครับก็มีการออกมาแถลงคุณชื่อนายชายเอี่ยมสิริ CEO ของการบินไทยแถลงข่าวด่วนเรื่องของสถานการณ์ปัญหาการปฏิบัติการบินแล้วก็กระเป๋าเดินทางตกค้างที่ท่าอากาศยานนะครับได้ขอโทษผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังระบุว่าทางการบินไทยได้แก้ไขปัญหาด้วยกันสั่งลดกำลังการผลิตลงนะครับยกเลิกแล้วก็ควบรวมเที่ยวบินโอนย้ายผู้โดยสารไปยังสายการบินอื่นเพื่อบรรเทาผลกระทบนะประเด็นเหตุใดสายการบินอื่นถึงไม่ได้รับผลกระทบอันนี้คือเขาถามกันเยอะนะครับสายการบินอื่นทำไมเขาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเขาบินได้ตามปกตินะครับได้รับผลกระทบน้อยกว่านะครับคือเขาก็ได้ชี้แจงว่าคือการบินไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นเบสคือเป็นฐานการบินหลักการผลิตหลักนะครับกิจกรรมทุกอย่างก็ต้องมาลงที่กรุงเทพสายการบินอื่นเนี่ยไม่ต้องโหลดสินค้าแล้วก็บริการลงที่กรุงเทพครับแต่จะไปโหลดของลงที่ต้นทางของตนเองทำให้สามารถบินกลับได้รวดเร็วกว่ากิจกรรมน้อยกว่าการบินไทยนะครับตอนนี้กระเป๋าเดินทางตกค้างที่ท่าอากาศยานนะครับสุวรรณภูมิสะสมอยู่ที่ 5,600 ใบกำลังเร่งดำเนินการเคลียร์กระเป๋าครับออกจากสายพานด้านในเอามาไว้ด้านนอกนะครับให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อมารับกระเป๋าได้สะดวกขึ้นเนี่ยก็ระดมกันมาหมดนะกองกำลังพลจากกองทัพอากาศกระทรวงกลาโหมเอาทหารมาช่วยร้อยนายผมก็ยังแปลกใจไว้จะมาช่วยยกช่วยอะไรเนี่ยมันคนที่ทำหน้าที่นี้เขาจะต้องมีความรู้นะมีทักษะในการสังเกตในการแยกประเภทกระเป๋าอะไรประมาณเนี้ยต้องดูบาร์โค้ดดูอะไรอย่างเงี้ยในที่ติดอยู่บนกระเป๋านะครับแท็กก็ว่ากันไปเขาก็พยายามแก้ไขนะครับคุณชายยอมรับว่าพนักงานเผชิญกับความเหนื่อยล้าแล้วก็เพราะว่าปฏิบัติงานติดต่อกันไปแล้วถึง3วันนะครับ
ก็เอาพนักงานจากสำนักงานใหญ่มาช่วยอันนี้ก็เป็นการแถลงนะครับ

่ะทีนี้มาดูอีกมุมมองนึงครับคุณผู้ฟังเรื่องการบินไทยนี่แหละนะคือตอนเนี้ยก็มีสำนักข่าวเนชั่นนะครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าคือมันเป็นเรื่องใหญ่ครับคุณผู้ฟังมันเป็นสายการบินแห่งชาติแล้วมันทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบจากจังวิกฤตสัมภาระตกค้างเที่ยวบินดีเลย์แบบเขาใช้คำว่าระลอกใหญ่เลยที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแหล่งข่าวจากการบินไทยเปิดเผยถึงปัญหาความล่าช้าของการให้บริการภาคพื้นดินทั้งการลำเลียงและก็คัดแยกสัมภาระรวมถึงงานบริการภาคพื้นส่วนอื่นนะครับบอกว่าหนึ่งในประเด็นที่ควรตรวจสอบอย่างจริงจังก็คือการนำงานบางส่วนของการบินไทยออกไปให้บริษัทภายนอกรับช่วงต่อหรือที่เราเรียกกันว่าเอาท์ซอร์สบริษัทรับช่วงงานบางแห่งอาจจะมีความเชื่อมโยงกับผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบินไทยทั้งในลักษณะของการถือหุ้นการเป็นเจ้าของกิจการหรือการถือหุ้นผ่านบุคคลอื่นแล้วก็เครือญาตินี่มาแล้วระบบพรรคพวกนะครับพอมันมาเจอเรื่องนี้แล้วมันก็ยิ่งวิกฤตขึ้นเพราะมันมีน้ำท่วมพอน้ำท่วมปั๊บพนักงานหรือแรงงานส่วนหนึ่งไม่สามารถที่จะเข้ามาที่สนามบินเพื่อทำงานได้แหล่งข่าวเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทรับเหมาช่วงบางรายมีค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่จูงใจเพียงพอให้พนักงานฝ่าวิกฤตกลับเข้ามาทำงานแล้วถ้าถามถึงสายการบินอื่นล่ะสายการบินอื่นซึ่งใช้บริการแรงงานหรือว่าให้บริการกลุ่มเดียวกันเสนอค่าตอบแทนในช่วงวิกฤตสูงกว่าปกติถึง3เท่าเพื่อที่จะรักษากำลังคนแล้วก็รักษากำลังคนที่อยู่ในงานเนี่ยครับคัดแยกสัมภาระแล้วก็บริการภาคพื้นหรือว่ากลุ่มกล่าวนั่นเองคำถามสำคัญอยู่ตรงนี้ครับเมื่อค่าตอบแทนจากสายการบินอื่นสูงกว่าบริษัทรับช่วงบางรายก็โยกกำลังคนออกจากงานของการบินไทยไปให้บริการสายการบินอื่นหรือไม่และถ้าหากเกิดขึ้นจริงเหตุใดการบินไทยจึงไม่มีมาตรการหรือเงื่อนไขในสัญญาที่สามารถรักษากำลังคนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้เนี่ยผลกระทบมันก็คืออย่างเงี้ยครับพอไม่มีคนทำงานสัมภาระก็ตกค้างจำนวนมากเที่ยวบินหลายเที่ยวก็ต้องดีเลย์ตามไปด้วยนะครับก็กระทบผู้โดยสารกระทบภาพลักษณ์สายการบินแห่งชาตินี่พอมาถึงคำถามตรงนี้คุณผู้ฟังเนชั่นเขาให้ข้อคิดที่ออกมาแล้วฟังดูแล้วน่าสนใจเขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่เพียงคำถามว่าทำไมกระเป๋าถึงตกค้างแต่อาจจะต้องย้อนกลับไปดูทั้งระบบนะครับว่าใครเป็นผู้รับงานที่ถูกเอาท์ซอร์สออกจากการบินไทยใครเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นตัวจริงมีความเชื่อมโยงกับผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับการบินไทยหรือไม่แต่ละบริษัทได้รับงานมูลค่าเท่าไหร่วันที่เกิดวิกฤตทำไมระบบที่การบินไทยจ่ายเงินว่าจ้างไว้ไม่สามารถรองรับสถานการณ์นี้ได้ถ้ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็มีหลักฐานรองรับเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แค่ความผิดพลาดของงานภาคพื้นนะครับแต่เป็นคำถามใหญ่ถึงโครงสร้างของการบริหารและการจัดซื้อจัดจ้างของการบินไทยที่ควรได้รับคำตอบอย่างโปร่งใสคุณกรจติกวณิชนะฮะถือว่าเป็นกูรูทางด้านการเงินท่านหนึ่งโพสต์บนสื่อโซเชียลครับบอกว่าน้ำท่วมนั้นไม่ใช่ต้นเหตุนะมันแค่เปิดให้เห็นปัญหาที่มีมานาน26กันยายนผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิต้องยืนรอกระเป๋า 5-6 ชั่วโมงกระเป๋าตกค้างจาก52เที่ยวบินการบินไทยต้องยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มอีก22เที่ยวสุดท้ายต้องขอให้ทหารมาช่วยยกกระเป๋าคำอธิบายที่ได้รับก็คือน้ำท่วม
พนักงานมาทำงานไม่ได้รถลำเลียงเสียสายการบินแห่งชาตินะครับคุณกรบอกว่าผมอยากชวนให้มองลึกกว่านั้นครับข้อสังเกตที่หนึ่งท่วมเหมือนกันแต่เจ็บไม่เท่ากันผู้บริหาร AOT ก็คือการท่าอากาศยานยืนยันเองว่าปัญหาเกิดเฉพาะเที่ยวบินที่ใช้บริการภาคพื้นของการบินไทยผู้ให้บริการรายอื่นไม่มีปัญหาที่ดอนเมืองการบินไทยไม่ได้ให้บริการภาคพื้นก็ไม่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้กระทบคนทำงานแทบทุกบริษัทคำถามก็คือทำไมรายหนึ่งรับมือได้การบินไทยนั้นรับมือไม่ได้ใช่เพราะที่ฝั่งดอนเมืองนี่ในตัวมันเขาท่วมผมว่าท่วมหนักกว่ารอบนอกนะแต่ทำไมเขาไม่ได้รับผลกระทบข้อสังเกตที่สองคุณกรบอกว่าเรื่องของสัญญา35ปีที่ไม่มีค่าปรับการท่าอากาศยานเปิดเผยว่าสัญญาภาคพื้นของการบินไทยทำไว้เมื่อ20ปีก่อนอายุสัญญา35ปีจะครบสัญญาเมื่อปี2578ไม่มีเงื่อนไขค่าปรับหรือบทลงโทษกรณีบริการล่าช้ามีรายงานว่าสายการบินอื่นที่ว่าจ้างการบินไทยลำเลียงกระเป๋าได้รับผลกระทบน้อยเป็นเพราะสัญญากับเขามีค่าปรับกรณีลำเลียงล่าช้าหรือไม่นะครับข้อสังเกตที่3คุณกรบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกการท่าอากาศยานบอกว่านี่เป็นครั้งที่2แล้วที่เกิดปัญหากระเป๋าล่าช้าในลักษณะแบบนี้ครั้งแรกคือช่วงโควิดและพยายามขอแก้สัญญาเพื่อใส่บทลงโทษมาตลอดแต่ไม่สามารถทำได้เพราะว่าต้องผ่านครม.และต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาแน่นอนครับไม่มีคู่สัญญาคนไหนอยากจะเซ็นให้ตัวเองนั้นมีโทษปรับข้อสังเกตที่4ผู้โดยสารถูกทิ้งไว้กับความไม่รู้ผมได้รับรายงานโดยตรงจากผู้โดยสารว่าระหว่างรอไม่มีใครให้ข้อมูลว่ากระเป๋าอยู่ไหนจะได้เมื่อไหร่ QR code ที่ให้สแกนใช้งานไม่ได้เบอร์โทรที่ให้ไว้ก็โทรไม่ติดปัญหาหน้างานอาจเกิดจากเหตุสุดวิสัยได้นะครับแต่การสื่อสารเป็นสิ่งที่เตรียมไว้ล่วงหน้าได้และไม่ต้องใช้คนยกกระเป๋าแม้แต่คนเดียวที่สำคัญจนถึงตอนนี้ผมยังไม่เห็นการเสนอชดเชยใดๆให้กับผู้โดยสารที่ต้องรอกระเป๋าหลายชั่วโมงหรือหลายวันนะครับนอกจากมีการยกเว้นค่าเปลี่ยนตั๋วและก็คืนเงินสำหรับเที่ยวบินที่ยกเลิกนะครับทั้งที่ตามอนุสัญญามอนทรีออลซึ่งไทยเป็นภาคีด้วยเนี่ยผู้โดยสารมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากกระเป๋าล่าช้าได้อยู่แล้วแต่มีกี่คนที่รู้เรื่องนี้บ้างนี่ข้อสังเกตที่5คุณกรบอกว่าทางออกที่ถูกเสนอก็ต้องถูกตรวจสอบเหมือนกันทางออกที่การท่าอากาศยานเสนอคือผู้ให้บริการรายที่3ก็คือ AOTGAครม.เพิ่งอนุมัติเมื่อ9กันยายนเป็น2สัญญาเป็นสัญญาภาคพื้นแล้วก็คลังสินค้าครับอายุสัญญา25ปีมีมูลค่ารวม 6.7 หมื่นล้านบาทแล้วก็กำลังจะลงนามคุณกรบอกว่าเห็นด้วยว่าการแข่งขันเป็นเรื่องดีครับแต่ขอตั้งคำถามว่าสัญญาใหม่นี้มี KPI แล้วก็ค่าปรับที่ชัดเจนหรือไม่เปิดเผยต่อสาธารณะได้หรือไม่ก็ลงนามAOT เป็นผู้ให้สัมปทานคู่สัญญาและผู้ถือหุ้น 49% ใครจะเป็นคนลงโทษถ้ารายใหม่เข้ามาแล้วบริการไม่ดีนี่ถ้าแก้ปัญหาสัญญาที่ไม่มีบทลงโทษด้วยการเพิ่มผู้เล่นที่ก็ไม่มีบทลงโทษที่เข้มพอแล้วก็แค่ย้ายปัญหาจากซ้ายไปขวามันไม่ได้แก้ปัญหาคุณกรบอกว่าอยากจะเห็นการเปิดเผยสัญญาภาคพื้นทุกฉบับที่สุวรรณภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมาตรฐานการบริการครับสัญญาใหม่ทุกฉบับรวมถึง AOTGA การต่อยุสัญญาเพิ่งหมดเมื่อ27กันยายนนี้ครับต้องมี KPI เวลาส่งกระเป๋าและต้องมีการใส่บทลงโทษที่เป็นค่าปรับที่มีผลจริงๆนะอันนี้คือในมุมมองของคุณกรจาติกาพนิชสองทุ่ม41นาทีเดี๋ยวนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบมันกระทบเยอะแถมนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวบอกของขึ้นค
ุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าปัญหาเรื่องนี้เขาลงพื้นที่ไปร่วมกับหน่วยงานกระทรวงกลาโหมกระทรวงคมนาคมนะครับบอกว่าปัญหาเนื่องจากไปรับบริการขนกระเป๋าของสายการบินในเครืออื่นด้วยนะคือรัฐมนตรีเขารับไม่ได้ของขึ้นนะครับเดี๋ยวไปพักไม่น่าเชื่อนะสายการบินแห่งชาติพักกันสักครู่ครับผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของวาไรตี้ทอล์คครับสักครู่เดียวครับ

0: คาร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
0: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
0: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: โอบล้อมความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอีกไหมนะคุณผู้ฟังครับคุยกันเรื่องที่ทอล์กเนี่ยไม่อยากจะให้ซีเรียสมากนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสุขภาพที่ค่อนข้างจะซีเรียสที่ประเทศฟิจิครับกำลังเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส HIV ครั้งใหญ่รัฐบาลมีการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาตินะครับหลังจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง12เท่าตอนนี้มีการคาดว่าจะมีผู้ป่วย HIVมากกว่า 9,000 คนนะครับคิดเป็นสัดส่วนประชากรผู้ใหญ่1ใน60คนนะครับวิกฤตนี้มาจากการแพร่ระบาดของคริสตัลเมทนะครับคริสตัลเมทคือสารเสพติดจากอเมริกาใต้ครับการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้มีการป้องกันรวมถึงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในหมู่คนกลุ่มหนุ่มสาวก็คงจะกำลังจะหมายถึงการใช้เข็มสำหรับยาเสพติดนะครับช่วงเดือนกันยายนรัฐบาลฟิจิประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับชาตินะครับหลังจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลของโครงการร่วมสหประชาชาติเกี่ยวกับ HIV ระบุว่าฟิจิพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ปี2025 2016คนคิดเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้น 27% จากปี2024สูงกว่าปี2010ถึง12เท่านะครับคาดการว่ามีผู้ป่วยโรค HIV ในฟิจิ 9,100 คนคิดเป็นสัดส่วน1ต่อ60นะครับถ้าคำนวณจำนวนประชากรทั้งประเทศนะครับที่ 930,000 คนแต่ตัวเลขที่แท้จริงนั้นอาจจะสูงกว่านั้นนะครับคาดว่าจะมีผู้ป่วยมากถึง 12,000 คนนะมีเพียงแค่ 5,676 คนเท่านั้นเองนะครับที่ได้รับการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการรายงานระบุว่ากลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือกลุ่มคนหนุ่มสาวครับผู้ติดเชื้อ2ใน3ของประเทศอยู่ที่กลุ่มอายุ20ถึง34ปีนะครับส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ในกลุ่มอายุ15ถึง34ปีนอกจากนี้ยังขยายลุกลามไปถึงแม่และก็เด็กในปี2025มีทารก59คนเกิดมาพร้อมกับเชื้อ HIV นะครับปัจจุบันหญิงตั้งครรภ์2ใน100คนมีเชื้อ HIV ฟิติอาจจะต้องใช้เวลา 5-10 ปีครับในการที่จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดพร้อมทั้งประเมินว่าในช่วงแรกอาจจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของ HIV ในฟิจิเป็นผลจากหลายปัญหาที่ซ้อนทับกันนะครับทั้งการใช้คริสตัลเมทในกลุ่มคนหนุ่มสาวการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันตลอดจนข้อจำกัดในการเข้าถึงการตรวจและก็การรักษาด้วยนะครับคริสตัลเมทในฟิจิถือเป็นเส้นทางผ่านของสารเสพติดจากอเมริกาใต้ที่จะมุ่งไปที่ออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์คืออันนี้เรื่องนี้มันมีมานานมากแล้วหลังการแพร่ระบาดของโควิดนะครับการใช้เมทแอมเฟตามีนภายในประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะอันนี้เป็นสถานการณ์เรื่อง HIV ในประเทศฟิจิซึ่งดูแล้วเขาหนักพอสมควรเพราะประชากรเขาแค่ 900,000 คนนะครับนี่บางชุมชนก็บอกมีเด็กอายุ9ปีด้วยนะครับใช้ยาเสพติดแบบฉีดเด็ก9ขวบนะนะครับโอ้น่าเป็นห่วงจริงๆครับคุณฟังครับอีกเรื่องหนึ่งฮะที่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันอันนี้เป็นบ้านเรานะเป็นเรื่องของบ้านเรานายแพทย์ดีเรกคำแป้นนะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีก็คือเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเสียชีวิตของนายแพทย์หลุยส์ปาสเตอร์เป็นคนที่คิดค้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นคนแรกของโลกนะครับวันดังกล่าวก็เลย

โอกาสสำคัญในการสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการเน้นย้ำความสำคัญของการป้องกันโรคด้วยวัคซีนนะครับช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้คุณหมอดิเรกบอกว่าสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนนะครับปี2569ประเทศไทยพบผู้เสียชีวิต12รายใน12จังหวัด 80% อยู่ในกลุ่มวัยทำงานอายุ 16-60 ปีนะครับและสุนัขยังคงเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อนะครับกรมควบคุมโรคเร่งดำเนินมาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องนะครับโดยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวคิด One Health ใน12จังหวัดนำร่องนะฮะแล้วก็มีการพัฒนาครับระบบฐานข้อมูลนะฮะศักยภาพบุคลากรการประชาสัมพันธ์การสอบสวนโรคนะครับสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในชุมชนที่ผ่านมากรมสามารถผลักดันพื้นที่ให้ผ่านเกณฑ์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทางด้านสาธารณสุขแล้วมากกว่า578อำเภอนะครับแล้วก็ดูแลผู้สัมผัสโรคให้ได้รับวัคซีนครบถ้วนมากกว่า 600,000 รายนะครับอันนี้ก็คือสะท้อนให้เห็นความร่วมมือของหน่วยงานภาคีผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปนายแพทย์ยงเจือเหล่าสิริถาวรพูดถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้านะครับบอกว่าเป็นโรคร้ายแรงที่พอผู้ป่วยเริ่มแสดงอาการเมื่อไหร่ก็จะเสียชีวิตนะครับเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ครับโรคนี้ถ้าประชาชนถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดถูกข่วนหรือเลียบริเวณบาดแผลครับขอให้ทันทีเลยนะครับปฏิบัติตามหลักล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอนี่ดีนะของจองดีล้างแผลใส่ยากักหมาก็คือจับอย่าให้หนีไปไหนตัวที่กัดคุณนะครับแล้วก็หาหมอเลยครับรีบล้างแผลด้วยน้ำสบู่น้ำแล้วก็สบู่นะครับอย่างน้อยล้างเลยครับ 10-15 นาทีล้างเยอะๆใส่ยาฆ่าเชื้อครับกักสุนัขหรือสัตว์เพื่อสังเกตอาการและรีบพบแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยเร็วนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วก็เข้ารับวัคซีนให้ครบตามนัดกรมก็ฝากประชาสัมพันธ์ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็ถ้าถูกกัดถูกข่วนหรือว่าเลียบริเวณบาดแผลนะครับอย่ารอดูอาการนะครับให้รีบล้างแผลแล้วก็ไปพบแพทย์ทันทีนอกจากนี้เจ้าของสัตว์เลี้ยงก็ต้องร่วมมือด้วยนะครับนำพาสุนัขและก็แมวของท่านไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีก็ถือว่าเรามาร่วมมือกันสร้างสังคมปลอดภัยอ่ะสร้างสังคมโรคพิษสุนัขบ้านะครับปลอดโรคพิษสุนัขบ้าข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสายด่วนกรมควบคุมโรค1422นะครับนี่ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยมีวันนี้ด้วยนะครับวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเมื่อวานนี้นะครับ28กันยาครับเดี๋ยวดูนะมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้หน้าเพจข่าวนี่เป็นเรื่องน้ำท่วมหมดเลยนะก็ไม่แปลกใจอ่ะนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆนะครับเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆณปัจจุบันนี้ของคนไทยเรานะครับนอกเหนือจากเรื่องที่มีคลิปว่ามีรัฐมนตรีช่วยบางท่านไปสั่งให้เขาปิดการระบายน้ำออกจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วก็ถูกนักวิชาการทางด้านน้ำนะครับตอบโต้เป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับก็ไปว่ากันโอเคนะวันนี้ก็ครบถ้วนกระบวนความขอบคุณคุณผู้ฟังที่กรุณาติดตามทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับทางเชียงใหม่เรดิโอ .com ระบบออนไลน์นะครับแล้วก็คุณฟังที่ติดตามฟังทางไลฟ์สดทางช่องทาง YouTube ของเชียงใหม่เรดิทอล์กขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอความสวัสดีมีชัยปลอดภัยจากน้ำท่วมจงมีกับ
ทุกท่านนะครับท่านที่ประสบภัยอยู่ก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้วิกฤตครั้งนี้ผ่านไปโดยเร็วส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะครับโชคดีแล้วก็มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนช่วงปลายฝนต้นฤดูหนาวเฝ้าระวังป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนูชี้เกษตรกรผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่พบผู้ป่วยมากนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูว่าข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล DDS กองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยแล้ว 3,303 รายเสียชีวิต46รายอัตราป่วยตายร้อยละ 1.39 โดยกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดได้แก่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปพบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสดินน้ำหรือพื้นที่ชื้นแฉะจากการประกอบอาชีพพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงกระจายในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงได้แก่ระนองน่านตรังแม่ฮ่องสอนและนครศรีธรรมราชทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยแต่ละสัปดาห์ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังและยังพบผู้เสียชีวิตในหลายพื้นที่จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องช่วงที่มีฝนตกและน้ำท่วมขังสำหรับโรคเลปโตสไปโรซิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้โดยเชื้อจะปนเปื้อนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อได้แก่หนูสุนัขโคกระบือสุกรแพะแกะเป็นต้นเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผลผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำหรือเยื่อบุตาจมูกและปากเมื่อประชาชนสัมผัสน้ำดินหรือโคลนที่ปนเปื้อนเชื้อโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำท่วมจะมีความเสี่ยงต่อการติดโรคนี้เพิ่มขึ้นสำหรับอาการของโรคไข้ฉี่หนูจะเริ่มจากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวโดยเฉพาะบริเวณน่องหรือโคนขาจะปวดมากคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียหน้าตาแดงเป็นต้นหากมีอาการป่วยดังกล่าวขอให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วอย่าซื้อยามากินเองเพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้ที่สำคัญขอให้แจ้งประวัติการเดินลุยน้ำให้แพทย์ทราบหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A, channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.

ทำไมใช่คนที่ควรรักเลยทำไมใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คน

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ29กันยายนถึง4ตุลาคมทั่วไทยฝนลด5-7 ตุลาคมสัญญาณลมหนาวมาและจับตาเดือนตุลาคมอาจมีพายุก่อตัวนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าวันนี้ยังเป็นอีกวันที่ภาคเหนือยังมีฝนตกต่อเนื่องหนักเบาบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนืออย่างต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทับเส้นทางการจราจรได้ส่วนบริเวณอื่นของภาคเหนือมีเมฆมากมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งส่วนกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนยังมีฝนบางแห่งฝนเริ่มเบาลงแล้วคงเหลือเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางช่วงบ่ายถึงค่ำตามมรสุมที่พัดปกคลุมยังเป็นช่วงฟื้นฟูสถานการณ์ของน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่ต่างๆยังคงต้องใช้เวลาในการจัดการอีกระยะถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแนวโน้มของฝนที่จะมาเติมมีน้อยลงส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคยปกคลุมได้เคลื่อนตัวไปปกคลุมตอนบนของประเทศเมียนมาเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงนี้เริ่มมีกำลังอ่อนลงจากนั้นคาดการช่วงวันที่5ถึง13ตุลาคมฝนจะกลับมาตกเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนแต่ปัจจัยหรือตัวการที่ทำให้เกิดฝนอาจจะแตกต่างกันไปจากเดิมฝนฟ้าคะนองจะเกิดจากมวลอากาศเย็นที่จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะอาจจะมีกำลังไม่แรงแต่อาจทำให้ตอนบนลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางกลายเป็นลมทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือและจะมาปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีอากาศร้อนชื้นในขณะนี้จะทำให้มีฝนเริ่มในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก่อนในระยะแรกๆ 5-7 ตุลาคมเริ่มมีสัญญาณของลมหนาวสภาพอากาศในระยะนี้จะแปรปรวนสูงเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูทิศทางลมในระดับล่างๆมีหลายกระแสเปลี่ยนไปมาฝนยังไม่หมดอากาศเปลี่ยนแปลงต้องระวังรักษาสุขภาพปลายช่วงของการพยากรณ์นี้บริเวณทะเลจีนใต้อาจมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างต้องติดตามอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติจะได้ไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือในขณะนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

ในเวลาเดียวกันนี้30นาทีโดยประมาณแล้วก็ตั้งสถานีวิทยุแห่งนี้แต่ขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมเด้อที่ได้อโลโทรมาแจ้งบอกว่าบ้านดอยสุเก็บแต่บ้านสลับปีแต่ที่มาวัดได้อู้ได้จากกันว่าติดตามฟังรายการนี้บางคนก็เป็นกลางวันบางคนก็เมื่อเช้าบางคนก็เมื่อแรงบางคนก็ตอนค่ำตอนคืนอย่างใดก็ตามต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากเป็นหน้าโอกาสนี้โดยจิ้มเอาละโยมต่อไปนี้เอามาใบพระเดี๋ยวก็สวดมนต์กันเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงตกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอะหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบปิตามารดาอาจาริยะคุณังอุปัชยะคุณังอะหังวันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณพร้อมอุปัชยะผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระ

ตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสปะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะคะวาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปจกุณัสสะโทปะปะกะโหตุสุปินังอคันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตปะกะวะตาตะโมสันติติโกอาคาลิโกเอกิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวทิตโปวินยูหิติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุณัสสะโตปะปะคะโหตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนัยโยปาอุนัยโยทักขินัยโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณัสสะโทปะปะกะโหตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภะคิเนอลิยะยะจะติยะจะโตนะปิจานะเมจันจิจะปานังจิวิตาปุโรเปตาเตนะจัจเจนะสุติเตอุตุสุติกัพพัสสะโพชังโฆสัตติสังฆโตตัมมานังวิจโยตถา
วิริยัมปิติปัสสัทติโพชังคัจจตถาปะเรสัมมาทุปิกะโพชังคัสสติติสัพพทักขิณามุนินาสัมมาทักขตาปะปิตาปะอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโทมุคคัลลานัญญะกัสสะปังคิลานิตุกิเตติสวาโพชังเกสัตตะเทสัญเยเตจะตังอภินันติตวาโรคมุจินสุตังคเนเอเตนะสัจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาเอกทัตธรรมราชาปิเกลันเยนะปิปิริโตจุนดะเตเรนะตัญเยวาปันนาเปตวานะสัทธรังสัมโมติตวะจะอาภัทธาธรรมะพุทธาสิธานะโสเอเตนะสัจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาปะอินาติจะอาภัทธาตินันนัมปิมะอิสินังมัคคะอัตตะกิเลสวะปตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาสักกัตตัวพุทธรัตนังโอสัตตังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสสนังพุทธเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวธรรมรัตนังโอสัตตังอุตมังวรังปะลิลาหูปัสสมันังธรรมเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพพญาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวสังฆะละตันนังโอสัตตังอุตมังวรังอาอุไนยังปาอุไนยังสังฆะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรคาวุปัสสะเมนตุเตนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคัลลังมังคัลลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคัลลังอัตติอุณสวิจโยธัมโมโลกเกอนุตตรโรสัพพสัตตาอิตัทธายะทั้งตองกันอายิเทวเตปริวัจเจลาจะตันเตอมนุสเสอิปะวะเกพยะเกนะเกวิเสปุเตอาการะมรณเนนวาสัพพสัมมามรณามุตโตตะเปตุกาลมะริตังตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเทวสุขิสัทธาสุตัสสีลังสัมมาทายาธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเทวสุขิสัทธาลิกิตังเจนติตังปุจังคารนังวจนังกรุงปะเลสังเตสนังสุตวาตัสสะอายุปวัตติติปวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะส
สัทธาสุทธิภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุนุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนยะตุงหังปทสังฆปริยันตุนิมิตตังสักขตวนนติเมอติอุณสวิจโยมนอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาแม่นว่าตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังจะลงโลกไปแค่เจ็บโลกาเปียติอย่างหนักอย่างหนาอย่างร้ายอย่างแรงกินยาตัวใดตัวใดก็บ่หายหมอรักษาก็บ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้จงมากำจัดโรคไปแค่เจ็บทั้งหลายที่เกิดแก่ตนข้าพเจ้าและญาติโยมในสรีระร่างกายคืออันตรธานสัวหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงดีแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตรงออกไกลและใกล้ทุกตลอกทุกกองไปก็เมื่อมีใจครับมามีโชคมีลาภอยู่ปราศจากภัยทั้งหลายบ่ว่าอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยโจรภัยอุปัติภัยโลกาภัยอย่าได้มาไกลและมาขายขอมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมค้าขายก็ดีทำการทำงานก็ดีก็ค้าแม่นไขมันเพื่อเจริญหน้าที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวโนสุขขังพระลังกรมอุตุกรมอุตุบอกตักเตือนอยู่ตลอดว่าระวังเรื่องฝนเรื่องฟ้าเรื่องลมแต่ว่านี่น้องต้องตกหลายครั้งตกหลายห้าบางครั้งก็น้ำประห่วงวัดห่วงบ้าใกล้เคียงกับฝนตกในเวียงก็ตกวันตกวันออกตกหมดแต่ใครจะตกนักตกน้อยก็กันนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงโยมก็โชคดีตมาก็มีบุญผ่านมา1วันและต้องผ่านต่อไป124ตะวันนี้ญาติโยมฉันเช้าแล้วก็ไปการศึกษาเขต4เขต4นี่มีอยู่5อำเภอ1อำเภอหางดง2อำเภอสระปี3อำเภอสันป่าตอง4อำเภอแม่วาง5อำเภอดอยหล่อตะวันดอยหล่อเจ้าคณะอำเภอก็มารองก็มาหนองตองก็ไปเป็นนิมนต์ตัวเจ้าเป็นเก้าตน10ตนตะวันนี้มีการสวดเจริญพุทธมนต์สืบโอลาจตาคือแก่คณะครูญาติโยมตุเจ้าต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อท่านหัวหน้าเขตและผู้อำนวยการคณะครูอาจารย์ทุกท่านทุกคนที่จัดกิจกรรมสืบโอลาจตาคือแก่ท่านทั้งหลายก็ขอมีอายุมั่นขวัญยืนเนอได้ร้อยชาวเหมือนกันเนอโยมทั้งหลายหลังจากนั้นกลับมาวัดก็ไม่ไปไหนตลาดจนพักผ่อนมาถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้พี่น้องญาติโยมบ้านสันประสักขันแก้วคืนวันที่4เนื้อเอาปะกันเนิด4ตุลานี่นะปะกันที่บ้านสันประสักแฟนบันแดเพื่อนได้ล่วงรับดับขันไปได้จากไปขาดแฟนบันแดแฟนคนละนะแต่เป็นก็มีอายุ80กว่าปีแล้วเป็นมี
ความตั้งอกตั้งใจฟังรายการธรรมะที่ธรรมะภาพออกอากาศบ่าวเมื่อเจ้าบ่าวเมื่อวันบ่าวกลางวันกันแรงกาคำขึ้นกาเห็นนะเป็นจะฟังเดี๋ยวก็ลูกเต่าไปคนนึกถึงแม่อุ้ยฟังดูเจ้าหนองตองเทศเป็นประจำวิทยุน้อยอันถ้าถึงเวลามาตึ้มเอาไปไหนละตึ้มลุกไปไหนละเปิดฟังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะฟังด้วยเจ้าเตศถึงเมืองถึงบรรยายกำเมืองนะยิ้มแย้กำเมืองนะกำเมืองถ้าวันนี้ญาติโยมธรรมาก็อยากจะฝากเล่าเกี่ยวกับเรื่องกาเผือกญาติโยมท่านทั้งหลายได้ฟังกันเนาะเพราะว่าก็เคยอู้ไปจากกับญาติกับโยมหลายท่านหลายคนเพิ่นว่าเมินมาละนะเมินมาละก็เรียกว่าในสมัยก่อนนะมีกาเผือกอยู่สองตัวผัวเมียสัตว์ประกอบมีผัวมีเมียแต่งหางอยู่ที่ต้นไม้ในป่านะป่าหิมะป่านใกล้กับฝั่งแม่น้ำอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยญาติโยมกาตัวปูก็ได้บินออกจากหางไปเนาะไปเสาะว่าหากินที่อื่นแต่บังเอิญก็ลงทางกับลังบะถูกแล้วก็บินกระเจิดกระเจิงสูญหายไปวายนางกาซึ่งเป็นเมียเนาะกำลังไข่อยู่ห้าฟองแหละในลังเดือนก็คอยหาผัวก็มาหันผัวกลับมาเวลานั้นญาติโยมท่านผู้ฟังเกิดความห่วงใยกระวนกระวายใจทันใดนั้นก็มีลมมาหนอพายุใหญ่ดังหั่งงั่งงั่งปัดมาค่ะลังของตากานั่นนะก็กระจัดกระจายเป็นเหตุฟองไข่ตกลงไปในแม่น้ำนางกาก็ถูกลมปัดปาไปเมื่อลมสงบจบแล้วนางก็บินกลับมาที่หังเมื่อไปบังหันฟองไข่นางก็เสียอกเสียใจที่สุดร้องไอ้คร่ำครวญจนว่าขาดใจตายบุญกุศลแม่กาได้ไปเกิดบนพรหมโลกซึ่งก็ชื่อว่าตาปกาพรหมส่วนไข่ทั้งห้าแก่นนะลอยม่องล่องม่องล่องไปตามกระแสแม่น้ำน้ำก็ปัดไปล่ะก็ไหลไปตามกระแสแม่น้ำแต่ประจมนะเว้ยประจมต่างฟองก็ถูกขึ้นน้ำซัดขึ้นบนตะลิ่งฟองเพชรมันบัดแตกนะบัดเสียหายนะถ้ามันแตกก็ที่ได้ทอดแล้วแต่และบัดได้อยู่ในที่เดียวกันกระจัดกระจายไปอยู่คนละทิศคนละทางต่อมาได้มีผู้นำเอาไข่เหล่านั้นน่ะไปคบไปฟักไปรักษาไว้ตามธรรมนิยายเปิ้นก็ได้กล่าวว่าฟองที่หนึ่งอันนี้แม่ไก่นำไปฟองที่สองแม่นาคนำไปฟองที่สามแม่เต่านำไปฟองที่สี่แม่โคนำไปฟองที่ห้าแม่ราชสีนำไปใครแก่ละแก่นละแก่นก็ไปอยู่ครับสัตว์เหล่านี้ทีนี้ใครไก่เหล่านั้นนะใครกาเหล่านั้นถึงกำหนดมันก็กระเทาะฟองไข่แตกแล้วก็ออกมาแต่หาได้เป็นลูกกาไม่ครับกลายเป็นมนุษย์น่ะนี่ไผ่พ่องน่ะไปอยู่ในไข่นั่นน่ะก็ใหญ่ขึ้นมาตามลำดับญาติโยมคันว่าใหญ่ขึ้นมาเจริญไปแล้วก็มาหันโทษในการเป็นฆราวาสดูโอ้รออยู่โลกวัฏสงสารนี่ไม่จะตุกโดยการเกิดการแก่การเจ็บการตายเนาะแต่ว่า
ใจนั้นหันอานิสงส์ในการออกบวชจึงลาแม่ของตัวเองไปบวชเป็นฤาษีเมื่อไปบวชแล้วก็มีวิริยะอุตสาหะปั้มเป็งเปลี่ยนปฏิบัติตัวตนอยู่ในที่ป่าหิมปานญาติโยมวันหนึ่งฤาษีทั้งห้านั่นนะบังเอิญก็มาพบมาปะกันเจ้าก็ถามชื่อโคตรชื่อแม่ชื่อพ่อซึ่งกันและกันโอ้คุณพ่อแม่ชื่ออย่างฮะถ้าคุณรู้ชื่ออย่างฮะต่างตนก็ถามกันองค์ที่แม่ไก่นำไปก็บอกว่าเฮานี่ชื่อกะกุสันโทนะตัวเฮานี่นะองค์ที่แม่นาคนำไปก็บอกว่าเออตัวข้านี่ชื่อโกนากัมมณะหรือโกนากัมมโนเนองค์ที่สามที่เต่านำไปก็บอกว่าข้าชื่อกัสโปแล้วก็องค์ที่โคนำไปก็บอกว่าโอ้ท่านทั้งหลายตัวข้าพระเจ้าน่ะชื่อโกตโมเนหรือโกตมะนะสำหรับราชสีนำไปก็บอกว่าข้านี่ชื่อว่าเมตตาโยเนเมตตาโยฤาษีเหล่านั้นขังบังหูความเป็นมาของกันและกันแล้วต่างก็ดีอกดีใจพร้อมใจกันตั้งสัตยะสัจจะอธิษฐานว่าข้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัพสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสต่อไปขอฮือหูถึงบรรดาบิดาด้วยแรงแห่งสัตยาอธิษฐานญาติโยมพระกาพรมผู้ที่เคยเป็นแม่นะจึงจำแรงตนเป็นกาเผือกลงมาเล่าเรื่องอดีตอื่นลูกทั้งหลายได้ฟังและกล่าวต่อไปว่าถ้าลูกทั้งหลายเนี่ยนะก็ถึงแม่เมื่อใดเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน11เดือน12น้ำจึงนองเต็มตะลิ่งเออเอาได้ดิบนี่เนอะเอาได้ดิบนะลูกเนอะปลูกไม้เป็นตีนกาปักทุกเดือนปูจาลอยกระทงไปในแม่น้ำตะเนอะลูกเนอะดูเนี่ยยมตั้งแต่นั้นมาก็ถือเป็นประเพณีลอยกระทงสืบกันมาเพื่อปูจาเต้ามหาพรหมหรือเต้าปกาพรหมและเมื่อปูจาพระบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปฏิฐานอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำยมนานั้นตวยที่แสดงมาเนี้ยเป็นเพียงแต่หนึ่งเรื่องในจำนวนหลายเรื่องนะหลายเรื่องเพื่อประดับความรู้และความเข้าใจแก่บรรดาญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องลอยกระทงมาสักหน่อยอันนี้ทุกลุงบอกฝากไปข้อคิดพุทธเจ้าในพัตกัปนี้มีห้าองค์ห้าตนกะกุสันโทโกนากัมมณะกัสสปุโคตมะมาถึงพระเจ้าโกตมะเอาต่านก็ดับขันปรินิพพานไปได้ 2,569 ปีผ่านมาเนี่ยแล้วก็ตนต่อไปนั้นอริยะเมตไถนะที่จักมาเกิดไปน่าจะแลถ้าญาติโยมไผ่ใครพบใครพระพระศีลอริยะอริยะเมตไตรนะมันกินมันตาเนอมันรักษาศีลบวชศีลห้าและศีลแปดเนอโยมเนอมันฟังเทศฟังธรรมตัวมันเจริญเมตตาภาวนาตัวบุญกุศลที่เราสร้างนั้นมันบันหนีไปที่ไหนบ่เสียหลายเขาก็จะมีโอกาสพบปะญาติของพระศิริยะเมตไตรที่จักมาเกิดไปหน้าจะแลนี่ฝากกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังเนอะตอบปัญหาอย่างเก่าให้หมดแล้วก็ถามแต่ถามว่านะตุลุงเปิ้นนิมนต์ไปเทศยังไปอยู่กับประเดี๋ยวก็ไปกับเปิ้นนิมนต์ไปที่ไหนไปหมดจะไกลจะใกล้จะงานอย่างตุลุงไปหมดเนอะมันต้องไปฟังคำเหลือคำใต้คำที่เขาบอกเพิ่นไปไหนละมันต้องไปฟัง
ไปนิมนต์ไปก็ต้องไปฉะนั้นญาติโยมวันนี้อันว่าเป็นเวลาพอดีพอสมควรอายุวันโนสุขังพระหลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญกฐินขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุทิพันธ์งานบุญกฐินขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอังคารที่3พฤศจิกายนเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบวัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ติโลกราชเป็นศรัทธาสามัคคีนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยฟองสมุทรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมพุทธศาสนิกชนและศรัทธาวัดป่าแดงมหาวิหารทุกท่านท่านที่จะร่วมงานบุญทอดกฐินโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521-0647-501หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0818815690ก็เป็นงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ทอดถวายณวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่3พฤศจิกายน2569 9:39 น.เชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ที่30ตุลาคมทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทุ่นไตรมาสของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า9:00 น.ณขวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินและบริวารจากทุกคณะสถาบันสำนักและส่วนงานต่างๆพร้อมกันการแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วง9:39 น.ณวัดฝายหินเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารเข้าสู่ภายในวัดฝายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีและผู้แทนผู้บริหารถวายผ้าห่มพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายตรปัตรงานกฐินแด่ประธานพระสงฆ์ไหว้พระสมาทานเบญจศีลตุมมาขวดตาลและโอกาสเวียนตาลตามประเพณีร้านนาประธานในพิธีกล่าวนำคำถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์น้อมนำผ้าไตรกฐินและผ้าไตรคู่สวดบางบนผ่านเว้นฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์อัปโรกฐินประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินและรองประธานถวายผ้าไตรคู่ตรวจและบริวารกฐินโดยนายกสภามหาวิทยาลัยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการสถาบันสำนักศูนย์กองประธานสภาพนักงานประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการกลางหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถวายเครื่องบริวารกฐินและพัตตาหารพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรลาพระสงฆ์ประกาศผลรางวัลการประกวดขบวนกฐิน10:30 น.เป็นเสร็จพิธีก็เป็นกำหนดการทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ศุกร์ที่30ตุลาคมช่วงเช้า9:00 น.เป็นต้นไปทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาณวัดฝายหินตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญ ชวนผู้ใจบุญใจกุศลภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญทอดกฐินอันเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ในคราวครั้งนี้ได้บุญได้อานิสงส์ได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: พิธีเทวาภิเษกวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569 21-22 ตุลาคมวัดรับบริจาคดอกกุหลาบแดงขาวชมพูจำนวนมาก22ตุลาคมนำเอาดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร5 23ตุลาคมรับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวัน 7:30 นทำบุญตักบาตร 9:39 นพิธีสืบชะตาเสริมดวง 19:19 นพิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่5 19:39 นถึง 23:00 นพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ติดต่อวัดดอนจันโท053-240-184
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 นเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมนำเสนอโบราณอาจารย์บัณฑิตจากชาวจีนในยุคอดีตก็นำเล่าให้ท่านได้ศึกษากันพูดคุยสนทนาธรรมกับท่านท่านเหลียวฝานซึ่งเป็นปราชญ์ชาวจีนในยุคจีนแผ่นดินใหญ่สมัยอดีตนั้นก็มีเรื่องราวที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระเถระฝ่ายพระคุณเจ้าทำให้ได้ข้อธรรมข้อคิดแนวปฏิบัติต่างๆมาสอนลูกหลานในยามที่บ้านเมืองในยุคนั้นแม้ว่าจะเป็นอดีตการนานล่วงมาแล้วแต่ว่าเรื่องราวอะไรดีๆที่เราน่าจะเป็นตัวอย่างได้ในยุคปัจจุบันกับสถาบันครอบครัวเราก็ควรจะนำเสนอครับผมเกษตรเพชรนิตวิทยากรก็มีส่วนมีเจตนาหวังว่าสถาบันครอบครัวของแต่ละครอบครัวแต่ละคนแต่ละท่านนั้นจะมีธรรมะอยู่ในจิตในใจหรือท่านเป็นศาสนิกในต่างศาสนาท่านก็มีศาสนาจารย์ที่สอนในศาสนาที่ท่านนับถืออยู่เป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจก็ได้นำเสนอมาถึงข้อสุดท้ายในโอวาท4ในข้อที่4ของท่านเหลียวฝานพูดถึงเรื่องของการถ่อมเนื้อถ่อมตัวถ่อมตนก็เป็นตัวอย่างอันดีที่ว่าเราเกิดมาในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งนั้นเราจะมีฐานะการงานการเงินหรือมีสถาบันครอบครัวอยู่ในฐานะสูงปานกลางหรือฐานะต่ำต้อยอย่างไรก็ตามแต่ว่าเราเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตนั้นไม่ได้เลือกชั้นวรรณะนะครับขอให้ท่านได้เข้าใจไว้ดังตัวอย่างที่ปราชญ์ชาวจีนท่านสอนว่าเราปรารถนาชื่อเสียงก็ย่อมได้ชื่อเสียงปรารถนาความร่ำรวยก็ย่อมได้ความเป็นเศรษฐีความปรารถนาของมนุษย์เปรียบประดุจดังรากแก้วของต้นไม้เมื่อยังลึกลงไปในดินแล้วก็ย่อมจะเกิดความมั่นคงเรียกว่าต้นไม้นั้นก็จะแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปอย่างมากมายออกดอกออกผลตามฤดูกาลรากแก้วของมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตัวถ่อมตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่เราก็ต้องยึดมั่นในคุณธรรมการถ่อมเนื้อถ่อมตนไว้อยู่เสมอให้ความสะดวกแก่ผู้อื่นเมื่อไม่ทำให้ผู้อื่นสะเทือนใจเพราะการอวดดีของเราแล้วฟ้าดินย่อมประทับใจในความดีของเราดังนั้นพวกนักศึกษามักจะไปบนบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินขอให้สอบไร้ได้แต่พวกนี้ไม่ค่อยมีความจริงใจการบนบวงสรวงจึงไม่ได้ผลท่านนักปราชญ์เมืองจื้อพูดกับพระเจ้าฉีเฉวียนอ๋องว่าพระองค์โปรดดนตรีถ้าโปรดด้วยความจริงใจแล้วใจชะตาของประเทศฉีเขาจะรุ่งเรืองสุขใสเป็นแน่นอนแต่นี่พระองค์โปรดดนตรีเพื่อความสุขของพระองค์เองหากพระองค์สามารถขยายความสุขส่วนพระองค์นี้ให้แผ่ไพศาลไปในดวงจิตดวงใจของประชาชนราษฎรทุกคนแล้วใจราษฎรก็จะมีความสุขเหมือนดังพระองค์และทุกคนก็จงรักภักดีต่อพระองค์อย่างสุดหัวใจเมื่อนั้นชะตาของบ้านเมืองฉีจะไม่รุ่งเรืองสุขใสได้อย่างไรลูกต้องการสอบไร่ได้เป็นขุนนางลูกก็จะต้องตั้งความปรารถนาไว้ดูดรากแก้วของต้นไม้แน่วแน่ที่จะทำความดีไม่ท้อถอย

ชีก็จะทำให้สม่ำเสมอความดีก็จะเพิ่มขึ้นความชั่วก็จะลดลงถ้าทำบัญชีไว้จนในที่สุดเหลือแต่ความดีล้วนๆการบรรลุธรรมย่อมบังเกิดขึ้นตามขั้นตอนของความประพฤติที่ดีปฏิบัติชอบอย่างแน่นอนในลำดับของการสอบไล่ของคนจีนโบราณคำว่าซิวจ่ายคือนักศึกษาที่สอบไล่ได้ครั้งแรกในภูมิลำเนาของตนก็หมายถึงผู้ที่ฉลาดที่ถูกคัดมาแล้วคือหยินหมายถึงซิวจ่ายที่สอบไล่ได้อีกครั้งหมายถึงผู้ที่ฉลาดที่สมควรสนับสนุนต่อไปจินเสือก็คือหยินที่สอบไล่ได้อีกครั้งเป็นบัณฑิตที่ควรส่งเสริมให้เข้าสอบรับราชการได้แล้วท่านเหลียวฝานสอบได้ชั้นจิ้นสือแล้วก็สอบเข้ารับราชการเลยจึงไม่ได้เข้าสอบชิงตำแหน่งจองหวนเป็นเพราะความสันโดษของท่านนักศึกษาได้ผ่านบันได3ขั้นเป็นบัณฑิตแล้วถ้าจะสอบต่อไปต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงเข้าสอบในพระราชวังฮ่องเต้จะทรงคัดเลือกด้วยพระองค์เองส่วนคำว่าจองหวนนั้นผู้ที่มีลักษณะเป็นเลิศได้เป็นที่1ปังหนันผู้ที่พลาดไปนิดแม้เป็นรองก็มี2ตาที่ฉลาดได้เป็นที่2ถำหวยผู้เข้าใจเก็บดอกไม้ได้เป็นที่3สมัยราชวงศ์ถังผู้สอบจินสือได้แล้วจะได้รับพระราชทานเลี้ยงเรียกว่างานเก็บดอกไม้โดยคัดเลือกจินสือที่มีอายุน้อย2ท่านไปเลือกเก็บดอกไม้งามและมีชื่อในอุทยานต่างๆเพื่อมาเป็นหัวข้อในการแต่งโครงฉันกราบกรของบัณฑิตในงานเลี้ยงต่อมาผู้ที่สอบไล่ได้ที่3ก็จะได้รับพระราชทานนามนี้จนถึงสมัยราชวงศ์เฉิงผวนลู่ผู้ที่สอบไล่ได้ที่4ไม่ได้เข้าเฝ้าหมายถึงผู้ที่รับทราบว่าสอบไล่ได้โดยพระบรมราชโองการที่ขุนนางประกาศต่อๆกันมาออกมาจากท้องพระโรงหันลิมผู้ที่สอบไล่ได้ที่5ไม่ได้เข้าเฝ้าเช่นกันหมายถึงบัณฑิตที่สอบไล่ได้ในชั้นนี้มีมากมายประดุจไม้ยืนต้นต่างๆในป่าเปรียบประดุจเป็นกำลังของแผ่นดินชีวิตมี2แบบก็คือระบบรูปธรรมก็ได้แก่วิถีชีวิตทางร่างกายส่วนระบบนามธรรมก็ได้แก่วิถีชีวิตทางจิตใจ2ระบบนี้จะเหมือนเส้นขนาน2เส้นที่ไม่มีวันพบกันที่จุดบรรจบได้เลยหากไม่มีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งเป็นกลุ่มธรรมที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตทั้งสองระบบให้มาอยู่ในวงจรเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะและอารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้ชีวิตเกิดบทบาทพลังงานมากมายตั้งแต่เกิดจนวันตายชาติแล้วชาติเล่าท่านเปรียบทำสองกลุ่มนี้ไว้ว่าอายตนะภายใน6กลุ่มก็คือกระบวนการสื่อความหมายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือสมองเสมือนวิถีทางที่นำอคันตุกะไปสู่การพบปะอย่างมีเงื่อนไขอายตนะภายนอก6กลุ่มนั้นก็คือกระบวนการลุกเล้าจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เสมือนแขกผู้มาเยือนที่ว่ามีเงื่อนไขก็เพราะรูปต้องผ่านวิถีทางตาเท่านั้นจึงจะเข้าถึงศูนย์การเห็นได้อย่างมีระเบียบรูปที่อยู่นอกทัศนวิสัยก็ดีไม่มีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมสนับสนุนก็ดีย่อมไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะเกิดการเห็นขึ้นได้อย่างเป็นขบวนการอายตนะอีก5คู่ก็เช่นกันเสียงต้องผ่านวิถีทางหูจึงจะเข้าถึงศูนย์การได้ยินกลิ่นก็ต้องโชยเข้าถึงวิถีทางจมูกรสก็ต้องมาเยือนตามวิถีทางลิ้นโผฏฐัพพะคือสิ่งที่เราที่ต้องสัมผัสผ่านวิถีทางกายเช่นลมกระทบผิวหนังผ่านวิถีทางกายเข้าสู่ศูนย์กายสัมผัสส่วนธรรมารมณ์คือสรรพสิ่งทั้งปวงที่ผ่านวิถีทางใจหรือว่าทางสมองเราให้เกิดความนึกคิดจิตไม่ว่างกลุ่มธรรมทั้ง6คู่นี้มาประจบกันที่จุดบรรจบคราใดก็เป็นปัจจัยให้เกิดขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกครั้งไปขันธ์5ก็จะเป็นปัจจัยให้ระบบทั้ง2ของชีวิตแสดงบทบาทออกมาทางกายวาจาใจเป็นกุศลกรรมบ้างเป็นอกุศลกรรมบาปบ้างเป็นกลางบ้างไม่เป็นบุญเป็นบาปสุดแต่ระดับการฟังรู้ดูออกบอกถูกทำเป็นเห็นแจ้งแสดงออกของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันตามแรงขับของกิเลสเครื่องเฝ้าหมองตัณหาความทะยานอยากอุปาทานการยึดมั่นเหล่านี้กระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับ

ด้วยความไม่คงทนแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยคืออนิจจตาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายก็คือทุกขตาความเป็นทุกข์กำหนดตามความต้องการของเราเสมอไปคือเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ชีวิตต้องเป็นไปตามกฎแห่งตายรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาที่ยังไม่สิ้นชาติไม่สิ้นภพเหล่านี้ก็เป็นส่วนที่ท่านผู้ฟังก็ใช้สมาธิจิตตามฐานของการปฏิบัติกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานแล้วก็มาจุดจบที่วิปัสสนากรรมฐานย่อมแจ่มใสแจ่มแจ้งตามความหมายของอายตนะภายในภายนอกที่ละเอียดอ่อนกระทบกันช่วงเวลาของชีวิตนั้นมีจำกัดชีวิตต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกมากกว่าที่จะมีโอกาสเป็นตัวกำหนดความเป็นไปของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนตลอด45พรรษาพระองค์ได้ตรัสเป็นปัจฉิมมวาจาว่าจงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทการบรรลุเป้าหมายของชีวิตจะทันเวลาหรือไม่อยู่ที่ความไม่ประมาทในเรื่องของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจดังนั้นเราได้ศึกษาในโอวาท4ข้อของเหลียวฝานั้นถ้าเรามองตั้งแต่โอวาทข้อที่1การสร้างอนาคตโอวาทข้อที่2วิธีแก้ไขความผิดพลาดโอวาทข้อที่3วิธีสร้างความดีโอวาทข้อที่4การถ่อมเนื้อถ่อมตนแล้วก็มาแจ้งถึงการกำหนดสอบไร่ของชาวจีนโบราณและคำอธิบายต่างๆก็เป็นเนื้อหาถ้าเราดูความเป็นมาของโอวาท4ของท่านเหลียวฝานนั้นปรากฏในสายตาครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาไทยคลื่นแห่งเสียงอนุโมทนาสาธุการแด่ท่านเหลียวฝานนั่นเป็นสภาวะธรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ไม่ชอบทำความดีนั้นมีจำนวนน้อยกว่าผู้ใฝ่ในธรรมเป็นอันมากก็ในเรื่องราวต่างๆที่มีการรวบรวมพิมพ์ในโอวาทสี่ของท่านเหลียวฝานนั้น14สิงหาคมพุทธศักราช2524คุณชัยยงเม

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิกกับบ้าครับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FMร่มใจ
5: Mass FM
4: ร่มธรรมร่มใจ
6: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
7: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
5: ทำดีด้วยการละการฆ่าการไม่เบียดเบียน
6: ทำดี
5: ด้วยการละการฆ่าการไม่เบียดเบียน
6: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
6: Mass
5: FM เชื่อมั่นในความดี
6: วิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
5: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
6: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจาก

0: พจน์บทหนึ่ง
1: สอนว่าก
0: ิจที่ไม่ใช่ความดีทั้งหลายก็ดีสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทั้งหลายก็ดีคนชั่วทั้งหลายย่อมทำได้ง่ายนักสิ่งใดที่เป็นความดีก็ดีที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลก็ดีสิ่งนั้นแหละคนชั่วทั้งหลายทำได้ยากลำบากสุดๆ

0: คนคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอุปถัมภ์บำรุงบิดามารดา1การสงเคราะห์ลูก1การสงเคราะห์ภรรยา1ความเป็นผู้ทำงานไม่ข้างค้าง1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
0: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแมสเอฟเอ็ม
0: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
1: พระมหาวรพรตกิตติวโรมูลนิธิเดินจิตเมตตาให้ธรรมะไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามก็คือกระบวนการที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างและเติบโตขึ้นนั่นเองยามักมาในรสที่ขมเสมอส่วนยาพิษมักมาในรูปของความหวานเสมอความสะดวกสบายความไม่มีปัญหาอุปสรรคทุกอย่างมีแต่ความสุขความสบายก็มักจะทำให้เราติดในความสะดวกสบายจิตใจอ่อนแอแล้วก็ตั้งอยู่ในความประมาทแต่ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความเจ็บปวดเกิดความขมขื่นต่างๆเป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างและเติบโตขึ้นมานั่นเอง
2: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
0: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตมาฝากกันวันนี้ด้วยความว่าจงเตือนตนด้วยตนเองบัณฑิตย่อมฝึกตนผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตนและบุคคลไม่ควรลืมตนคุณผู้ฟังคะและต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังการบรรยายธรรมเพื่อเพิ่มความศรัทธาให้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยด้วยคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์จากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
4: เพราะนั้นอาจารย์จะสอนพวกเธอก็เลยว่าวันนี้จะสอนให้จำให้มั่นคงเลยเพราะถ้าจำไม่มั่นคงเนี่ยก็อึกอักอักอย่างเงี้ยนี่ขนาดจี้ถามแล้วเพิ่งสอนไปเมื่อกี้นี่ยังทำผิดอีกทำผิดคืออะไรถ้าเราไปถึงนะเรามีหลักการเนาะเขาบอกอ้าววรุณีไปหานางหนึ่งเราก็ไปถึงก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ให้เสพคนพาลไม่ให้คบคนพาลยกเว้นเอ็นดูแล้วก็เงียบเลยนี่คือการไม่ช่วยเหลือแต่ฉันสั่งให้ไปจัดการไปช่วยเหลือเราก็ต้องพูดต่อว่าถ้านางหนึ่งมีความประพฤติให้น่าเอ็นดูและข้าพเจ้ามีสติปัญญาเพียงพอที่จะพอช่วยเขาได้การช่วยนี้อาจจะสำเร็จแต่ถ้าหากว่าเขาทำตัวไม่น่าเอ็นดูหนึ่งหรือเขาทำตัวน่าเอ็นดูมากแต่ข้าพเจ้าสติปัญญาไม่เพียงพอข้าพเจ้าจะขอรีเฟอร์ต่อส่งต่อให้คนอื่นช่วยการช่วยนั้นก็อาจจะสำเร็จ3เขาก็ทำตัวน่าเอ็นดูข้าพเจ้าก็ส่งต่อไปให้อีกคนหนึ่งช่วยแต่ไอ้คนที่ช่วยเนี่ยมันเป็นคนผ่านอีกคือมันสติปัญญาไม่เพียงพอการช่วยนั้นก็อาจจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคนต่อไปที่รับจากข้าพเจ้าไปไอ้หมอคนต่อไปเนี่ยมันจะรับสำเร็จหรือไม่นี่คือการช่วยแบบบัณฑิตเข้าใจหรือยังคือไม่มีการฟิกว่าว้ายสบายมากช่วยได้แล้วก็ไม่พูดว่าช่วยไม่ได้เข้าใจไหมมีเงื่อนไขนี่คือคอนดิชันนี่คืออินดีเพนเดนต์ มันอินดีเพนเดนต์มันไม่เป็นตัวของตัวมันเองความสำเร็จความไม่สำเร็จมันอินดีเพนเดนต์ใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายๆอย่างเราก็พูดให้เขาฟังพอจบแล้วการช่วยนั้นก็จบสำเร็จก็จบไม่สำเร็จก็จบอย่างสบายอกสบายใจแต่ถ้าขอให้ใครมาช่วยสักคนหนึ่งแล้วเขาก็มาถึงก็มาท่องเลยพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเสพคนพาลอย่าคบคนพาลอย่าเข้าใกล้คนพาลยกเว้นเอ็นดูตายเลยบรรยากาศเครียดมากเลยใช่ไหมหรือแม้จะต่อไปว่าถ้าเขาทำตัวหน้าอินดูและข้าพเจ้าอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้ตอนนี้เงื่อนไขมาที่เราเขาก็ยังลังเลแต่ถ้าเราพูดให้เขาฟังโดยลำดับอย่างเงี้ยว่าเขาไม่แน่ใจว่าสติปัญญาข้าพเจ้าจะเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอข้าพเจ้าจะให้คนอื่นช่วยอีกทีนี้พอให้คนอื่นได้นิดท่านต้องไปติดตามที่คนอื่นนะอย่ามาติดตามที่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าไม่สามารถจะไปเป็นปัญญาแทนคนอื่นได้อย่างนี้การช่วยนั้นก็จะสำเร็จคนพาลเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นคนพาลแต่ทั้งคณะเห็นว่าเขาเป็นคนพาลแต่เขาก็ไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนพาลทำอย่างไรดีพระพุทธเจ้ามีวิธีไหมคะสังฆทิเศษคือขับออกจากหมู่ถ้าเป็นสามเณรเขาเรียกนาสนะไม่ให้นั่งร่วมไม่ให้เข้ามานั่งร่วมในศาลานี้เลยนี่สอนไม่ได้อะเขาพาลแต่เขาคิดว่าเขาบัณฑิตเขาเป็นคนโง่แต่คิดว่าตัวเองฉลาดเพราะฉะนั้นบวชใหม่เนี่ยต้องอยู่ฝึกกับครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นเนนอยู่ฝึก2ปีเป็นสิกขมนาเนี่ยนะ 2-3 ปีนั่นแหละจนเขายอมรับว่าเธอเนี่ยมีความรู้เพียงพอเนี่ยถึงจะให้ขึ้นมาเป็นภิกษุณีมาเป็นหมู่คณะแต่ถ้าไม่มีความรู้ความสามารถแสดงแต่ความเป็นคนพาลแสดงแต่ความเป็นคนพาลเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็โศกเดี๋ยวก็มีปัญหาเดี๋ยวก็มีอุปสรรคเนี่ยรู้ตัวไหมว่าพาลอย่างเงี้ยคนพาลรู้ตัวว่าเป็นคนพาลยังมีสิทธิ์พอเป็นไปได้ที่จะได้ขึ้นมาเป็นบัณฑิตกับเขาบ้างสักน้อยหนึ่งแต่คนพาลที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นคนพาล นี่คือคนที่น่ากลัวคนพาลที่ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นคนพาล นี่คือคนที่น่ากลัวเพราะนั้นในหมู่คณะเวลาเขาประชุมกันเสร็จเขาตรวจสอบคนคนนี้ว่าเป็นคนพาลแล้วเนี่ยเขาก็คิดจะขับออกจากหมู่ละเพราะว่าคุณอยู่ในหมู่นี้แล้วคุณสร้างปัญหาแน่นอนชัดไม่ชัดวันนี้จะสอนและให้ท่อง 4-5 ข้อนะเอา1ท่องนะความเห็นว่ากายคือก้อนสกปรกนี
5: ้
4: ช่างสวยงามความเห็นนี้เป็นความเห็นผิด
5: นี่
4: คือการฝึกให้พวกเราฟังอย่างมีสมาธิในการฟังถ้าเรามีสมาธิในการฟังเราจะทวนได้ทุกคำพูดเลยเพราะเราตั้งใจฟังมากความเห็นว่ากายคือก้อนสกปรกนี้ไม่สวยงามเลยอสุภะจริงๆความเห็นนี้คือความเห็นถูกต้อง
6: ความเห็นว่ากายคือก้อนสกปรกนี้ไม่สวยงามเลยความเห็นนี้เป็นความเห็นถูกต้อง
4: เพราะฉะนั้นเราควรจะจำว่าไงคะละราคะนะพวกเราจำไว้นะละราคะราคะคืออะไรคะติดอกติดใจในร่างกายว่าสวยงามจนกระทั่งเอาไปแต่งงานกันจนกระทั่งคลอดลูกมาผลิตลูกผลิตอะไรมากมายเนี่ยละราคะด้วยอสุภะสัญญา
6: ละราคะด้วยอสุภะสัญญา
4: ละความคิดปองร้าย
6: ละความคิดปองร้าย
4: ละพยาบาท
6: ละพยาบาท
4: ด้วยเมตตาภาวนา
6: ด้วยเมตตาภาวนา
4: ละความคิดเบียดเบียน
6: ละความคิดเบียดเบียน
4: ด้วยกรุณาภาวนา
6: ด้วยกรุณาภาวนา
4: ละความริษยา
6: ละความริษยา
4: ไม่พอใจที่คนอื่นดีกว่าเรา
6: ไม่พอใจที่คนอื่นดีกว่าเรา
4: ด้วยมุทิตาภาวนา
6: ด้วยมุทิตาภาวนาม
4: ันอนุโมทนาม
6: ันอนุโมทนา
4: ละความเห็นผิด
6: ละความเห็นผิด
4: ที่คิดว่า
6: ที่คิดว่า
4: ฉันมีความถือตัว
6: ฉันมีความถือตัว
4: ด้วยอนิจจานุปัสสนาภาวนา
6: ด้วยอนิจจานุปัสสนาภาวนา
4: อ้าวทวนใหม่
6: ละ
4: ราคะด้วยอสุภะสัญญา

0: ริษยาด้วยมุทิตาภาวนามันอนุโมทนาและความถือตัวและความคิดผิดๆว่าฉันเป็นคนถือตัวเนี่ยนะและความคิดผิดๆว่าฉันมีความถือตัวนะป่ะนี่และความคิดผิดๆว่าฉันมีความถือตัวเอาใหม่และความเห็นผิด
1: และความเห็นผิด
0: ว่าคนอย่างฉัน
1: ว่าคนอย่างฉัน
0: มีความถือตัว
1: มีความถือตัว
0: ด้วยการตามดูความไม่เที่ยง
1: ด้วยการตามดูความไม่เที่ยง
0: บ่อยๆนะคำว่าบ่อยๆนี่คือภาวนานะอาจารย์ยกตัวอย่างท่านสุญญตาเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่แจ่มแจ้งชัดเจนมากเลยนะว่าตอนแรกเนี่ยเขาคิดจะทำสิ่งนี้แต่พอมีการบอกว่าสิ่งนี้มันจะเจ็บปวดนะเขาก็เปลี่ยนว่าฉันไม่ทำสิ่งนี้เด็ดขาดอ่ะดีอีกสักพักก็มีคนมาบอกว่าทำแล้วเนี่ยจะหายนะคุณแม่นะก็เปลี่ยนอีกว่าทำก็ทำเนี่ยมันก็ลายเป็นอะไรทำไม่ทำทำใช่ไหมพอเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเริ่มเห็นว่าเออเราคือคนไหนกันแน่จะว่าเราคือคนที่จะทำตอนแรกสักพักมันบอกเราไม่ทำยืนยันเป็นตุเป็นตะยังไงก็ไม่ทำต่อมาเออพอเห็นประโยชน์ก็เลยเออทำก็ได้การเห็นความเปลี่ยนแปลง3อย่างเนี่ยเริ่มสั่นไหวแล้วว่าเฮ้ยอย่าไปยึดว่ามีฉันนะเพราะว่าคำว่าฉันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการตามดูว่ามันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงเนี่ยก็เริ่มไม่ยืนหยัดว่าคนอย่างฉันจะอย่างนั้นคนอย่างฉันอย่างนี้จะไม่พูดละอ้าวจะดูซิว่าเธอจะพูดฉันหรือไม่พูดคนอย่างเธอจะสึกหรือไม่สึกจะมีวิธีพูดอะไรที่จะทำให้คนฟังแล้วคนนี้เป็นบัณฑิตมีความรู้ในคำสอนของพุทธเจ้านี่นะอย่างเงี้ย
2: ถ้าขันธ์5นี้ดำเนินชีวิตไปในอริยมรรคมีองค์8ยังไงก็รู้สึกได้หม
0: ดนี่คือการพูดตามพระพุทธพจน์ไหมคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจะเอาคนมาเป็นล้านเพื่อที่จะมาบีบคนที่สึกก็ไม่มีสิทธินี่คือพุทธเจ้าสอนไว้เมื่อพุทธเจ้าสอนไว้แล้วมันจริงด้วยเนี่ยเราก็เอาสิ่งนี้มายืนยันใช่ไหมคะพูดตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีตัวตนใช่ไหมคือพูดว่าขันห้าชุดนี้นะที่สมมติว่าฉันเนี่ยนะที่สมมติว่าเนี่ยมันแค่สมมตินะขันห้าจริงๆไม่เป็นหรอกมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวไล่เดี๋ยวอะไรเนี่ยยังปอกแปลกปั๊มปั๊มเปอร์อยู่เนี่ยมันยังไม่เที่ยงเลยเนี่ยนะถ้ามันเที่ยงก็คือมันเป็นพระอรหันต์เนาะใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นพระอรหันต์แล้วเราจะพูดอยู่ไหมถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็พูดเหมือนเดิมว่าไงพระพุทธเจ้าสอนว่าเราอ้างไปที่พุทธเจ้าเลยใช่ไหมคะคือไม่ขี้โวแล้วก็บอกพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นบริบูรณ์เต็มเปี่ยมชีวิตของเขาเนี่ยบรรลุนิพพานแน่นอนนะเพราะนั้นคนอีกกี่ล้านคนก็ทำให้เขาสึกไม่ได้พระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนแม่น้ำคงคาโอ้โหไหลมาจากภูเขาหิมาลัยอะนะแล้วสูงมากเลยบางช่วงนี้น้ำพุ่งแรงแบบสูงแบบปรี๊ดเลยนะสูงปี๊ดแบบแล้วเยอะด้วยปริมาณน้ำเยอะด้วยเนี่ยการที่จะให้คนสักร้อยคนพันคนหมื่นคนเอาจอบเอาเสียมเอารถแมคโครเนี่ยมาขุดแล้วให้น้ำแม่น้ำคงคาทั้งแม่น้ำเนี่ยไหลวิวกลับคืนไปบนภูเขาแม่น้ำคงคาเนี่ยโอ้โหมันยากมากแล้วมันทำไม่ได้เลยอะจริงไหมคะมันไม่มีสิทธิ์เราจะให้ไหลคืนก็ต่อเมื่อเราต้องไปยุบภูเขาเอเวอเรสต์ให้มันต่ำลงใช่ไหมยุบให้มันต่ำลงแล้วเอามาถมอีกที่นึงให้มันสูงขึ้นจนกระทั่งแม่น้ำแม่คงคาเนี่ยไหลคืนไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ดูแล้วโอ้โหเหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ยังบริบูรณ์เต็มเปี่ยมเนี่ยอีกกี่ล้านคนจะมาทำให้คนนี้สึกไม่มีทางต่อให้กษัตริย์ข้าบดีเศรษฐีบัณฑิตอะไรใครจะแค่ไหนก็ทำให้สึกไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราพูดอย่างนี้คนฟังมั่นใจไหมคะแล้วมีเส้นทางที่แน่นอนแล้วรู้เลยว่าสึกเพราะอะไรไม่สึกเพราะอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมชัดเจนแล้วครบด้วยฮะครบด้วยอริยมรรคมีองค์8ต้องครบ8ข้อนะฮะถ้าไม่ครบไม่เรียกอริยมรรคมีองค์8มีแต่ปัญญาอย่างเดียวอาจจะเฉโกได้ไหมเอาตัวรอดเห็นแก่ตัวไม่มีศีลอย่างเงี้ยมีแต่ศีลอย่างเดียวเฮ้ยสื่อบื้อโง่เขลาไม่มีปัญญาอย่างเงี้ยต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาแต่สมาธิอันนี้หมายถึงต้องนั่งนานๆหรือเปล่าไม่ใช่แค่ภาวะจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านรับอารมณ์ได้อย่างเฉียบคม มีคุณภาพในการดับทุกข์ให้ตนเองและผู้อื่นใช้ได้จริงไม่จริงมีนักบวชคนหนึ่งนั่ง5นาทีเองนะนั่ง5นาทีเองพอได้ยินเสียงคนร้องไห้เขาคลายสมาธิแล้วก็มาช่วยพูดนิดหน่อยคนก็คลายโศกสมาธินี้ใช้ได้ไหมคะหั่งนั่ง5นาทีเองแต่อีกคนหนึ่งนั่ง9ชั่วโมง10ชั่วโมงได้ยินเสียงร้องไห้ก็ยังเดี๋ยวยินโนอยู่เนี่ยเราก็ไม่ยอมช่วยเหลืออะไรแล้วก็ปล่อยให้ร้องอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นครึ่งชั่วโมงจนมันเหนื่อยแล้วก็นึกในใจกูว่าแล้วมันเกิดแล้วมันต้องดับมันร้องจนเหนื่อยมันก็ดับไปละสงสัยหลับไปละพอใครสมาธิก็มาดูมันหลับไปจริงๆใช้ได้อันนี้จังจริงๆไม่เที่ยงมันร้องแล้วมันก็หลับร้องแอนหลับรอเรือและรอลิงพอกำลังยิ้มแย้มจิตมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ร้องอีกรอบหนึ่งถ้าเราช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้หนูน้อยร้องอะไรลูกหนูอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยดับทุกข์ได้ก็ยังแก้ตัวอยู่ได้อยู่ไหมยังแก้ตัวได้อยู่ว่าคุณเนี่ยนั่งไป9ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วเนี่ยคุณก็ยังช่วยคนนี้ให้พ้นทุกข์ได้เออค่อยยังชั่วหน่อยแต่เมื่อกี้คุณก็ใจดำนะคุณเห็นแก่นั่งสมาธิอุตส่าห์นั่งมาตั้งนานแล้วยังทำไมไม่เห็นทุกข์คนอื่นบ้างหรือไงไม่คิดจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์หรือไงเข้าใจไหมเพราะนั้นสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนชัดเลยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงทำสมาธิเถิดเมื่อเธอทำสมาธิแล้วเธอย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงคือรู้ชัดว่าขันธ์ 5เป็นทุกข์ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ดับตัณหาคือความดับทุกข์อริยมรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อย่างนี้นะคะพุทธเจ้าพูดชัดเจนภิกษุทั้งหลายถ้าใครถามว่าเธอมาบวชเพื่ออะไรก็ให้เธอตอบเข้าไปเลยว่ามาบวชเพื่อรู้แจ้งอริยสัจ 4อย่างนี้นะคะเอาวันนี้ให้ท่องจำกี่ประโยคเนี่ย5ประโยคจงละราคะด้วย
1: จงละราคะด้วยอสุภสัญญาจงละพยาบาทด้วยเมตตาภาวนาจงละความเบียดเบียนด้วยกรุณาภาวนาจงละริษยาด้วยมุทิตาภาวนามันอนุโมทนาจงละความคิดว่าฉันมีมานะ
0: มันเห็นผิดว่ามันมีฉันไงความเห็นผิดเนี่ยมันไปเห็นว่าฉันเนี่ยมันมีจริงๆมันก็เลยไปเห็นผิดว่าฉันเนี่ยมีมานะอัสมิมานะหมายถึงว่าฉันมีความเห็นผิดฉันมีมานะพูดยังไงอัสมิแปลว่าฉันมีอัสมิมานะแปลว่าฉันมีมานะฉันมีความถือตัวตอนนี้เธอเข้าไม่ถึงละตอนนี้เริ่มเข้าไม่ถึงละถ้าเธอเข้าถึงเธอจะเห็นว่าขันธ์ 5เป็นฉันหรือเป็นฉันไม่ได้
1: เป็นฉัน
0: มันเป็นไม่ได้มันไม่เป็นเพราะมันดับที่มันเป็นไม่ได้เพราะมันดับเพราะนั้นคนที่เห็นความดับจึงเห็นความไม่เป็นคนที่เห็นความดับจึงละภพคนที่เห็นความดับจึงละความมีความเป็นละภพแต่คนที่ไม่เห็นความดับก็เห็นว่าฉันเนี่ยมีมานะเข้าใจหรือยังเพราะนั้นผู้ที่บรรลุอรหัตผลแล้วเขาจะพูดไหมว่าฉันไม่มีมานะเขาจะพูดไหม
3: ไม่ม
0: ีเพราะอะไรถ้าจิตเราน้อมไม่ถึงธรรมตัวเนี้ยเราจะงงไปงงมาอ้าวทีนี้ฉันพูดใหม่ไข่กะทิน้ำตาลเมื่อไหร่ก็อันเนี้ยนะคนแบ่งครึ่ง2ถ้วยถ้วยนึงเอาไปนึ่งเรียกว่าสังขยาอีกถ้วยนึงเอาไปปิ้งชื่อว่าขนมหม้อแกงจริงๆมันเป็นหม้อต้มไหมหรือเป็นหม้อแกงหรือไม่เป็นหม้อแกงมันก็เป็นขนมใช่ไหมมันไม่ได้เป็นขนมหม้อแกงแต่ว่ามันถูกตั้งชื่อว่าขนมหม้อแกงมันก็คือไข่กะทิน้ำตาลแต่พอเอาไปนึ่งตั้งชื่อว่าสังขยาแต่มันก็ไม่ได้เป็นสังเป็นขยาขยะอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันถูกตั้งชื่อว่าสังขยาเข้าใจไหมเพราะนั้นขนมหม้อแกงมีจริงหรือเป็นเพียงชื่อแล้วขนมหม้อแกงจะไปเป็นเจ้าของอะไรได้ไหมหม้อแกงจะมีน้ำอยู่ในหม้อแกงได้ไหมบอกขนมหม้อแกงมันเป็นชื่อเท่านั้นเองเลยบอกเธอช่วยเอาน้ำเนี่ยไปเติมในหม้อแกงอ่ะแล้วบอกหม้อแกงไหนเธอก็ฉันได้ยินเขาพูดว่ามันมีหม้อแกงหวานๆอร่อยอะไรมันนั่นเห็นเขากินหม้อแกงกันเธอช่วยไปหยิบหม้อแกงก็คิดภาพเป็นหม้อเอาหม้อเนี่ยเอาหม้อที่เขาพูดว่าหม้อเนี่ยเอามาช่วยถ่ายน้ำไปนี่หน่อยหม้อแกงมันเป็นชื่อมันจะมาใส่น้ำใส่เนื้ออะไรได้เข้าใจไหมถ้าอย่างนั้นฉันขอมอบเกียรติยศเนี่ยให้กับหม้อแกง หม้อแกงมันเป็นชื่อขนมมันจะมารับยศรับเกียรติอะไรได้ใช่หรือยังก็เห็นว่าหม้อแกงมันเป็นเพียงชื่อที่ตั้งชื่อเรียกไข่กะทิน้ำตาลที่เอาไปปิ้งน่ะเราเอาไว้นานๆมันก็บูดน่ะมันไม่ใช่มีอยู่นานน่ะหม้อแกงมันจะเอามาทำอะไรได้มาเป็นเจ้าของอะไรได้ไหมมันไม่ได้แต่ทุกวันนี้มันจะเอาชื่อไปรับยศรับเกียรติใช่ไหมเข้าใจหรือยังเออคนที่เข้าใจก็เข้าถึงนะคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจพระอรหันต์ท่านเห็นขันห้าเกิดดับไหมคะเมื่อมันดับไปแล้วมันจะเป็นใครได้ไหมคะมันจะเป็นฉันไหมคะเมื่อไม่เป็นฉันแล้วจะไปพูดได้ไหมคะว่าฉันมีหรือฉันไม่มีอ่ะได้ไหมคะปุถุชนเวลามีปัญญาทีนึงก็จะเห็นว่าฉันมีหรือไม่มีก็เห็นว่าฉันไม่มีไม่มีฉันน่ะเห็นว่าไม่มีฉันน่ะใช่ไหมพอไม่มีฉันนะแต่รู้ว่าฉันมีโดยสมมุติบัญญัติแต่โดยสภาวะจริงเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรเป็นฉันน่ะเบรกคลัชเกียร์กระบะพวงมาลัยล้อเนี่ยรวมแล้วเราก็ตั้งชื่อว่ารถยนต์น่ะนี่เธอช่วยบอกฉันหน่อยตรงไหนเป็นรถยนต์ไปชี้ที่พวงมาลัยแล้วก็อันนี้พวงมาลัยไปชี้เบรกไปชี้คลัชตรงไหนก็ไม่เป็นรถยนต์ใช่หรือเปล่าแต่ทั้งหมดเนี่ยตั้งชื่อเท่านั้นเองว่ารถยนต์จริงๆแล้วรถยนต์มีโดยสมมุติหรือว่ามีจริงๆสิ่งที่มีจริงคืออะไรเราบอกสิ่งที่มีจริงคือล้อรถพวงมาลัยแต่พอไปเอาล้อรถมาสับสับสับสับสับมันก็เป็นยางมาต่อยเป็นยางพลาแล้วก็มีเหล็กอ้าวล้อรถหายไปเหลือเหล็กกับยางพลาคำว่ายางพาราเนี่ยคืออะไรเราก็บอกก็มันเอามาจากต้นยางไงอาจารย์เขาก็เรียกยางพาราแล้วก็เอามาสับให้แหลกเลยเอาใส่ครกตำละเอียดปนปี้ลมพัดปลิวเอาตอนนี้ยางพารามีอยู่ไหมมันก็กลายเป็นดินน้ำไฟลมเพราะนั้นความจริงที่จริงลึกสุดคือดินน้ำไฟลมแต่พอมารวมกันเริ่มตั้งชื่อเพิ่มขึ้นเข้าใจหรือยังดินน้ำไฟลมมารวมกันแล้วเรียกเมล็ดฝ้ายสักพักหนึ่งขึ้นมาเป็นใบฝ้ายต้นฝ้ายแล้วก็ดอกฝ้ายพอดอกฝ้ายเสร็จจากฝ้ายเนี่ยฮะฝ้ายเป็นดอกฝ้ายเนี่ยพอเราดึงเป็นเส้นเรียกว่าได้เส้นได้จากเส้นได้เอามาต่อติดกันเรียกผ้าเอามาตัดโค้งเย็บกางเกงอันนั้นเสื้อเห็นไหมคือชื่อมันเปลี่ยนชื่อแต่สิ่งเหล่านี้มีจริงหรือมีโดยสมมุติเท่านั้นเองแต่ความจริงที่มีลึกสุดคือดินน้ำไฟลมเท่านั้นแหละเข้าใจไหมเข้าใจเพราะนั้นคนที่เข้าถึงดินน้ำไฟลมคนนั้นเข้าถึงความจริงลึกสุดทุกวันนี้เรามีราคะในดินน้ำไฟลมที่เปลี่ยนรูปร่างและใส่ชื่อใช่ไม่ใช่ใส่ชื่อว่าเสื้อเนี่ยมีราคะหรือยังหันไปดูยี่ห้อนี้ฉันไม่ราคะต้องใส่สัตว์เดรัจฉานเข้าไปฉันถึงจะมีราคะอย่างเงี้ยพอติดตัวสัตว์เดรัจฉานเข้าไปตัวนึงโอ้โหยี่ห้อนี้นี่โอ้แบบนี้ฉันเอาเนี่ยราคะก็เกิดขึ้นจากการถูกลวงใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านมาเราถูกหลอกตลอดเวลามั้ยคะถูกหลอกถูกลวงเข้าใจมั้ยคนที่ละอัสมิมานะได้คือพระอรหันต์แต่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราละอัสมิมานะหรือให้เพิ่ม
1: ให้ละค่ะ
0: เวลาเห็นว่ามีฉันก็เห็นผิดหรือเห็นถูกอะเห็นผิดแต่ถ้าเห็นว่ามีขันห้ากองทุกเห็นผิดหรือเห็นถูก
1: เห็นถูกค่ะ
0: พอเห็นว่าเป็นขันห้ากองทุกก็เลยอยู่ด้วยกันด้วยความเอ็นดูกันช่วยเหลือกันไปแต่พอเห็นว่ามีฉันเริ่มมีเงื่อนไขแล้วคนอย่างฉันไม่อย่างนี้ต้องการอย่างนั้นคนอย่างฉันเคยชินกับสิ่งนี้ฉันไม่เคยชินกับสิ่งนั้นเอาละเรื่องมากอีกละเข้าใจหรือยังเพราะนั้นขึ้นต้นว่าฉันมีหรือฉันไม่มีก็ผิดแล้วเข้าใจหรือยังเพราะนั้นจึงควรละความคิดผิดๆว่าฉันมีความถือตัวจริงๆแล้วฉันมีความถือตัวหรือฉันไม่มีความถือตัวหรืออะไรเป็นตัวให้ถือตัวอวิชชาทำให้ถือตัวไม่ใช่ฉันมีความถือตัวจึงต้องละอัสมิมานะเอาละละอัสมิมานะด้วยอะไรตามดูความไม่เที่ยงอยู่บ่อยๆว่าเออจะเอาอะไรมาเป็นฉันก็เปลี่ยนถ้ายังเห็นนิจจังจึงจะยึดสิ่งที่นิจจังว่าเป็นฉันต้องเห็นอนิจจังจริงๆถึงจะละความเป็นฉันได้ต้องเห็นอนิจจังจริงจนกลัวเลยไงจนเกิดภาวะกลัวเลยอ่ะอย่างเช่นสมมตินะสมมติเราบอกว่าคนอย่างฉันนะฉันไปที่ไหนฉันก็ไม่นั่งหลับหรอกนี่นะ แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็ไปเผลอสปักสปทีนี้เราเริ่มกลัวแล้วว่าเฮ้ยเราจะยืนยันว่าเราไม่หลับเนี่ยมันไม่กล้าพูดแล้วว่าฉันเข้าใจไหมฮะแล้วมันไม่กล้าพูดแล้วเริ่มเอ็นดูคนอื่นละว่าเออมันเองก็ไม่ใช่ตัวมันเนาะมันก็หลับด้วยเหตุปัจจัยเงื่อนไขเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นความรู้ชัดเนี่ยเวลามันทำงานมันจะรู้ชัดแทงทะลุทะลวงไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนเข้าใจหรือยังแต่คนโง่นี่มันก็คือโง่มันไม่มีปัญญามันก็คือไม่พอถามมากระทือถ้ามากกระทือพอเราเริ่มเจอภาวะที่เราไม่ค่อยมีปัญญาบ่อยๆเราต้องเจียมตัวเลยเราต้องทำตัวให้หน้าน่าเอ็นดูเลยเข้าใจหรือยังเราทำตัวไม่น่าเอ็นดูปั๊บบัณฑิตเขาถอยเลยนะฮะบัณฑิตไม่เอาคนที่ทำตัวไม่น่าเอ็นดูเพราะสอนแล้วยากอ่ะตอนนี้อาจารย์มีลูกศิษย์40กว่าคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครทำตัวสอนยากอาจารย์ไว้ก่อนมันเหนื่อยอ่ะสั่งแล้วก็ดื้อสั่งแล้วก็ด้านดื้อด้านดื้อด้านถอยเลยนะฮะเห็นหน้าก็ได้แต่ยิ้มด้วยความเป็นมิตรไมตรีว่าเออเองรอกันชาติหน้าแล้วกันนะเองนะชาติหน้าค่อยคุยกันชาตินี้สอนอะไรก็ดื้อด้านไปหมดเนี่ยถอยเลยเพราะนั้นเราจงจำคำสอนพุทธเจ้าไว้ว่าพระพุทธเจ้าสั่งสอนลูกศิษย์ให้ไม่เสพคนพาลไม่คบคนพาลไม่เข้าใกล้คนพาลยกเว้นเอ็นดูเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยทำตัวให้บัณฑิตเอ็นดูหรือยังหรือเราทำตัวให้บัณฑิตระอิดระอาเบื่อนหน่ายเข้าใจไหมฮะถ้าเราทำตัวไม่น่าเอ็นดูเขาก็เฉยๆกับเราก็เงียบเงียบแล้วเราเนี่ยเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตถามตัวเองสิเราเนี่ยในจิตเราเนี่ยมีอสุภะภาวนาชำนาญมีเมตตาภาวนาชำนาญมีกรุณาภาวนาชำนาญมีมุทิตาภาวนาชำนาญมีอนิจจสัญญาภาวนาชำนาญมีอนัตตานุปัสสนาภาวนาชำนาญหรือเปล่าหรือชีวิตประจำวันมักจะมีแต่อัตตสัญญามีแต่หลงสุขหลงบ้าหลงบอหลงมั่วอะไรไม่รู้วันวันหนึ่งเนี่ยถามตัวเองดูเข้าใจไหมคะวันนี้สอนให้ท่อง5ข้อต้องท่องต้องจำแล้วเอาไปลงมือทำถ้าเราเป็นคนปัญญามากแค่ฟังเราก็บรรลุเลยแค่ฟังเราก็บรรลุเลยบรรลุยังไงคะมันดูความไม่งามไว้เด้อแค่นี้เราก็บรรลุแล้วบรรลุเป้าหมายเลยคือมองอะไรแล้วก็มองว่าเอ๊ในจมูกมันก็มีขี้มูกในเขี้ยวมันก็มีขี้เขี้ยวในหูมันก็มีขี้หูคือมันมีแต่เรื่องขยะแขยงหมดเลยไม่ต้องกรีดไม่ต้องลอกอะไรออกสักอย่างเลยแค่มองตามจริงแค่นี้ก็ขยะแขยงว่ามันสกปรกใช่หรือไม่อันไหนท้องนี้เอาในตาก่อนนะในตามันก็มีขี้ตาในหูมันก็มีขี้หูในจมูกก็มีขี้มูกในฟันนะก็มีขี้ฟันในผิวก็มีขี้ใคร
1: ในลำไส้
0: ก็มีอุจจาระอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มองอย่างเงี้ยมองแย่ไอ้ถุงขี้ซึมแค่นี้เราจะรักใครลงไหมเรายังอยากจุมพิษเราจะอยากจูปากเขาอยู่ไหมเห็นไหมอวกแตกอวกแตกเลยใช่ไหมนี่ชาวบ้านอย่าโกรธนะอันนี้ฉันสอนนักบวชนะฉันสอนนักบวชเอาจริงๆขยะขยงอ่ะใช่ไหมถ้าถามว่าเอ้าทำไมเธอคิดขนาดนั้นโอ้พระพุทธเจ้าสอนจริงไหมอยู่ในพระสูตรไหนอาจารย์อันนี้อยู่ในพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายสัตตกนิบาตพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏเล่มที่37ฉบับมหาจุฬาหรือฉบับบาลีเล่มที่23เล่มที่23ไปเปิดดูนะคะแล้วพระพุทธเจ้ายังกำกับอีกนะกำกับอีกนะว่าใครก็ตามที่ขี้โวนะฮะใครก็ตามที่ขี้โวนะบอกว่าข้าพเจ้าก็เจริญเมตตาภาวนามาดีพอสมควรทีเดียวแหละแต่ว่าพยาบาทก็เกิดเป็นบางครั้งบางคราวเฮ้ยไม่จริงพุทธเจ้าบอกพูดผิดคนคนนี้พูดผิดแล้วพูดให้ถูกต้องพูดว่าไงถ้าพูดให้ถูกต้องพูดว่าข้าพเจ้ามีเมตตาภาวนามาดีเพราะฉะนั้นพยาบาทจึงไม่เกิดเลยแม้แต่นิดเดียว ข้าพเจ้ามีอสุภะภาวนามาดีเพราะฉะนั้นสุภะสัญญาหรือราคะไม่เกิดเลยไม่เกิดเลยเห็นรูปโป๊ก็ไม่เกิดเห็นรูปโป๊ก็ไม่เกิดเพราะว่ามันแอมองเข้าไปก็มีโครงกระดูกมีขี้มีตับอยู่ตรงนั้นมีปอดอยู่ตรงนี้อาการ32อ่ะแม่นจำมากทั้งจำได้ทั้งท่องทั้งทบทวนทั้งตามดูอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้ากำกับไว้อีกไปหาดูในสัญญา7นะคะมันมีสัญญา7เรื่องสัญญา7เนี่ยก็จำอย่างนี้แล้วละตัวนั้นจำอย่างนี้แล้วละตัวนั้นนะคะวันนี้อาจารย์เอามาสอนเธอแค่5ข้อนะสอนให้รู้แล้วบรรลุเลยถ้าบรรลุก็คือจบข่าวเธอจงมีความชอบใจในกุศลหรืออกุศลดีตั้งใจฟังเราควรชอบใจในความฉลาดหรือความไม่ฉลาดดี
1: เราควรชอบใจในความฉลาด
0: ใช่ไหมแล้วเชื่อไหมถ้าเราชอบใจในการดูกายเป็นของสกปรกเนี่ยราคะไม่เกิดเด็ดขาดเพราะว่าจิตรับได้แค่ด้านเดียวฮะพอมันรับอสุภะมันจะไม่รับด้านสวยงามเลยต่อไปเราควรชอบใจในเมตตาภาวนาเราก็จะละพยาบาทได้เลยแต่ที่ผ่านมาเราไม่ภาวนาเราไม่ทำให้บ่อยๆบ่อยๆนะคะภาวนาหมายถึงอะไรภาวนาหมายถึงการละสัญญาชั่วด้วยสัญญาฝ่ายดีฝ่ายกุศลภาวนาหมายถึงการที่อินทรีย์5ทำหน้าที่เดียวกันเลยอย่างเช่นเราจะละพยาบาทอย่างเงี้ยเราก็เอาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันลุ่มลงที่เมตตาเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าอินทรีย์5เนี่ยมันทำหน้าที่เดียวกันภาวนาหมายถึงการละอกุศลด้วยการใส่กุศลที่เป็นคู่ศัตรูได้อย่างถูกต้องเข้าใจไหมถ้าใส่ไม่ถูกอันตรายนะเช่นเราเนี่ยเป็นคนราคะเยอะเราเป็นคนราคะเยอะเวลาเราอยู่ใกล้คนสวยคนหล่อเราก็ไปเจริญอะไรไปเจริญเมตตาเงี้ยตายเลยไหมเป็นมิตรไมตรีกับคนหล่อไปเป็นมิตรไมตรีกับคนสวยเอ้ยเดี๋ยวก็ข่มขืนกันเรียบร้อยเราต้องจัดการกับกิเลสได้อย่างถูกตรงนี่เขาเรียกภาวนาถ้าไม่ถูกไม่เรียกภาวนานะฮะจำไว้นะสังโยชน์ใช้เรียกสิ่งชั่วร้ายจิตเกิดเมื่อไหร่ความชั่วร้ายเกิดจิตเกิดเมื่อไหร่เวทนาสัญญาสังขารชั่วร้ายเกิดประกอบจิตเกิดเมื่อไหร่ก็เวทนาสัญญาสังขารประเภทชั่วร้ายประกอบเราเรียกสังโยชน์ไม่ดีนะจิตเกิดเมื่อไหร่ก็มีกุศลประกอบเราเรียกภาวนาเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องใส่กุศลที่ตรงข้ามกับอกุศลให้ถูกตรงเช่นเราเป็นคนที่ราคะจัดเหลือเกินรักคนนั้นเดี๋ยวรักนี่ต้องเจริญอสุภะสัญญาต้องใส่ตัวนี้เข้าไปเท่านั้นเข้าใจไหมแต่เราไม่ค่อยรักใครหรอกนะเราไม่ค่อยรักใครหรอกแต่เราเนี่ยโกรธคนบ่อยอู้แบบนี้จะไปเจริญอสุภะสัญญายังไม่ได้เพราะเธอไม่มีราคะอยู่แล้วเธอมีแต่โทสะจงใส่เมตตาภาวนาเมตตาภาวนาจึงจะเป็นภาวนาเอางั้นเอาใหม่นะจิตเกิดทีไรก็มีเจตสิกหรือมีเวทนาสัญญาสังขารประเภทชั่วร้ายประเภทอกุศลประกอบอยู่เรื่อยเลยเนี่ยปกติจิตกับเจตสิกก็ต้องประกอบกันประกอบแต่ความอกุศลประกอบแต่อกุศลอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าสังโยชน์ไม่ดีเอาใหม่เปลี่ยนจิตเกิดเมื่อไหร่ก็มีแต่เวทนาสัญญาสังขารฝ่ายดีฝ่ายกุศลประกอบอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าประกอบพระพุทธเจ้าเรียกภาวะนะให้มีขึ้นมาเลยแบบให้เห็นภาพเลยว่าเป็นคนมีเมตตาเป็นคนมีเมตตาอย่างนี้เข้าใจไหมต้องประกอบบ่อยๆแต่ประกอบตัวนี้ไม่ให้เรียกว่าประกอบแต่ให้เรียกว่าเป็นเลยอ่ะมีเลยอ่ะคนนี้เป็นคนมีเมตตาศีลมีอยู่ในไหน
1: ศีลมีอยู่ในผู้มีปัญญา
0: ศีลเป็นของใคร
1: เป็นของผู้มีปัญญา
0: อย่างเงี้ยมีในไหนมีอยู่ในคนมีปัญญาเป็นของใครเป็นของคนมีปัญญาแบบนี้เขาเรียกภาวนามาจากภูธาตุแปลว่ามีเป็นภาวนามีเลยเป็นเลยแต่พอเป็นฝ่ายไม่ดีเนี่ยอยู่ซ้ายมือเนี่ยนะไม่ดีนะจิตเกิดเมื่อไหร่ก็โทสะประกอบจิตเกิดเมื่อไหร่ก็ลำคาญประกอบจิตเกิดเมื่อไหร่ก็ริษยาประกอบจิตเกิดเมื่อไหร่ก็โง่ประกอบเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกอนุสัยสังโยชน์อย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันมาตามนอนประกอบอย่างเงี้ยเป็นฝ่ายไม่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้สอนเรื่องอะไรเนี่ย สอนเรื่องภาวนาตัวนี้อาจารย์สอนภาวนานะก่อนจะภาวนาต้องทำไมก่อนเรียนรู้เรียนรู้แล้วจำให้แม่นแล้วเอามาสติระลึกเป็นสติภาวนาเป็นปัญญาภาวนาใช่ไหมแล้วก็คอยฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกจนกระทั่งอกุศลไม่เกิดอย่างนี้พออกุศลเกิดบ่อยเกิดบ่อยลำบากไหมมันทุกข์มันระทมทั้งวันเลยมีหรือเปล่าก็มีเป็นวันเลยร้องไห้อยู่อย่างนั้นโทสะแล้วก็ดับแล้วก็โทสะอีกทุบตีตัวเองเอาเล็บขวนตัวเองทำได้หมดเพราะฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้านี่ช่างเป็นนาถะไหมคะช่างเป็นที่พึ่งที่พึ่งเนี่ยโยมคนเนี้ยเขาเล่าว่าเขาทุกข์ขนาดนั้นเนี่ยแล้วเขาได้อะไรเป็นที่พึ่งเนี่ยได้พระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งยังไงเธอก็พระธรรมคำสอนของพระองค์เอ้าก็เธอจะเอาคำสอนพระองค์เป็นที่พึ่งเธอก็อยู่บ้านเธอสิโอ้พระไตรปิฎกก็มีอยู่ในตู้นั่นน่ะเธอเลยต้องมาอาศัยพระสงฆ์เห็นไหมชีวิตเรามีทุกชีวิตเรามีปัญหาเราก็เลยมาเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและหมู่คณะสาวกพระอริยสงฆ์ที่เป็นอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะรักษาศีลกันเป็นหมู่เป็นคณะมีปัญญากันเป็นหมู่เป็นคณะดำรงชีวิตอยู่เป็นตัวอย่างด้วยการอยู่อย่างมีสติปัญญาอย่างเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยเป็นที่พึ่งเข้าใจได้ยังเพราะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นอะไรที่โอ้โหพุทธังสรณังกัจฉามิเนี่ยนะมันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยแล้วสมัยก่อนมีสตังเยอะไหมวารุณีมีสตังมีแล้วเธอก็ท่องเนี่ยสตังสรณังกัจฉามิเนี่ยใช่ไหมทำงานหาเงินจนกระทั่งป่วยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ที่พึ่งหรอกเงินไม่ใช่ที่พึ่งถ้าเงินเป็นที่พึ่งจิตละสุตาไม่บวชหรอกจริงไหมโอ้เงินจะไปทำอะไรจะซื้ออะไรจะเอาอะไรก็ทำได้หมดเนาะวันนี้ได้ฟังธรรมเรื่องภาวนากี่ข้อวันนี้สอนให้ภาวนากี่ข้อ5ข้อจงภาวนาอสุภสัญญาจงภาวนาเมตตาภาวนา
1: จงภาวนากรุณาภาวนาจงภาวนามุทิตาภาวนาจงภาวนา
0: อนิจจานุปัสสนาภาวนานะคะจงไปตามดูความไม่เที่ยงนะแล้วก็ละความคิดว่าฉันมีความถือตัวว่าฉันเป็นคนอย่างนั้นฉันเป็นคนอย่างนี้เลิกพูดเพราะว่าฉันเนี่ยไม่เห็นเป็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมขออนุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายจงละสังโยชน์ด้วยการภาวนากุศลเมื่อกุศลเต็มเปี่ยมแล้วก็จะได้รับประโยชน์สุขอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนาแม้ยังไม่ได้รับก็จงทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคือไม่มัวเมาในกุศลไม่มัวเมาในความฉลาดขั้นต่ำขั้นกลางแม้ขั้นสูงกุศลขั้นทานกุศลขั้นศีลกุศลขั้นปัญญาทั้งหมดเป็นเพียงกุศลคือความฉลาดอย่าเมาความรู้ในพระนิพพานเป็นความรู้สูงสุดจงศึกษาให้รู้ชัดปฏิบัติให้ตรงตามอริมักมีองค์8ช่วยเหลือผู้คนให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนในอริมักมีองค์8ในทานศีลภาวนาเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
4: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
3: พระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่า
4: วิริเยนะ

0: ุขล้วนและยังประโยชน์เกื้อกูลต่อชาวโลก
1: ด้วยการดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค์
2: ขอเชิญติดตามเรื่องราวของอุบาสกพุทธสาวกผู้ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกผู้เลิศในการให้ทานนั่นคือท่านสุทัตตะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีความตอนหนึ่งได้เล่าถึงในความที่ว่าพราหมณ์ต้องการขโมยสิริจากเศรษฐีหลังจากที่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกลับมาร่ำรวยอย่างเดิมเพราะเทวดานำคุณไถ่โทษและได้เป็นสหายรักกับเทวดาครั้งนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นผู้รู้ลักษณะของสิริหรือมงคลหรือมิ่งขวัญคิดว่าเศรษฐียากจนแล้วกลับร่ำรวยอีกเราจะไปเยี่ยมเขาแล้วขโมยเอาสิริจากเรือนของเขามาเป็นของเราเสียพราหมณ์เข้าไปยังเรือนของเศรษฐีได้รับการต้อนรับแล้วเศรษฐีถามว่าท่านมาหาข้าพเจ้าเพื่อต้องการอะไรพราหมณ์ตรวจดูแล้วพบว่าสิริไปอยู่ที่งอนไก่ตัวสีขาวจึงกล่าวขอไก่ว่าท่านมหาเศรษฐีข้าพเจ้าสอนมนต์แก่พวกมานพ500คนแต่ต้องลำบากเพราะมีไก่ตัวหนึ่งขันไม่เป็นเวลาทำให้ตื่นช้าไปบ้างตื่นเร็วไปบ้างข้าพเจ้าจึงมาเพื่อขอไก่ตัวนี้ท่านโปรดให้ไก่ตัวนี้แก่เราเถิดเศรษฐีกล่าวว่าท่านจับมันไปเถอะข้าพเจ้าให้แก่ท่านท่านใดนั้นสิริก็เคลื่อนจากงอนไก่ไปอยู่ที่แก้วมณีซึ่งวางอยู่เหนือหัวนอนพราหมณ์เห็นแล้วจึงขอแก้วมณีนั้นทันทีที่เศรษฐีพูดว่าข้าพเจ้าให้แก่ท่านสิริก็เคลื่อนจากแก้วมณีไปอยู่ที่ไม้เท้าซึ่งวางอยู่หัวนอนพราหมณ์ก็เอ่ยปากขออีกเศรษฐีพูดว่าจงถือเอาไปเถิดสิริก็เคลื่อนจากไม้เท้าไปอยู่ที่ศีรษะภรรยาหลวงของท่านเศรษฐีคือนางบุญยะลักษณาเทวีพราหมณ์ไม่กล้าขออีกจึงได้เล่าความจริงในการมาครั้งนี้ซึ่งก็คือมาเพื่อขโมยเอาสิริไปเป็นของตนเพื่อที่ตนจะได้ร่ำรวยทรัพย์และยศบ้างสุดท้ายก็ไม่อาจจะลักขโมยไปได้แล้วลุกจากที่นั่งกล่าวลากลับไปต่อมาเศรษฐีเข้าเฝ้ากราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบจึงตรัสเล่าสิริชาดกว่าด้วยคนฝึกช้างได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพาราณสีทั้งที่ไม่น่าเป็นไปได้ไม่เคยคาดคิดเพราะได้กินไก่วิเศษตัวหนึ่งซึ่งใครได้กินจะได้เป็นพระราชาทั้งที่ชายหาฟืนจับมันมาให้ภรรยาปรุงเพื่อที่ตนจะได้เป็นพระราชาภรรยาเป็นพระมเหสีปรุงเสร็จแล้วภาชนะไก่ถูกลมพัดลอยไปตามน้ำคนเลี้ยงช้างพบภาชนะนำไปถวายดาบสที่ตนนับถือแต่ดาบสรับเฉพาะข้าวไม่รับเนื้อไก่ดาบสให้สองสามีภรรยากินไก่นั้นอีก3วันต่อมามีกองทัพต่างแคว้นมาปิดล้อมเมืองพาราณสีพระเจ้าแผ่นดินพาราณสีตรัสให้คนฝึกช้างแต่งตัวเป็นพระราชาขี่ช้างออกรบแทนส่วนพระองค์ปลอมปนไปกับเหล่าทหารแล้วถูกยิงสวรรคตคนฝึกช้างหรือนายหัตถาจารย์รู้ว่าพระราชาสวรรคตแล้วสั่งให้พวกอมาตย์ขนเงินออกมาจากพระคลังแล้วให้ประกาศว่าผู้ใดต้องการเงินก็จงออกสู้รบเถิดทำให้พวกทหารและเหล่าประชาชนเกิดความฮึกเหิมรบชนะข้าศึกได้พวกอมาตย์ประชุมกันแล้วแต่งตั้งคนฝึกช้างให้เป็นพระราชาตรัสเล่าจบแล้วจึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้ไม่มีบุญจะเป็นผู้มีศีลหรือไม่มีก็ตามย่อมขนขวายรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นอันมากผู้มีบุญย่อมได้ใช้สอยก็สมบัติจำนวนมากล่วงเลยคนเหล่าอื่นไปเสียย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำบุญไว้ในที่ทั้งปวงเท่านั้นแม้

สองของท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงกล้าวข้าแต่ท่านผู้เจริญได้โปรดเถิดขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังเรือนของท่านอนาถบิณฑิกะเถิดครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระสารีบุตรนุ่งห่มแล้วถือบาตรมีท่านพระอานนท์เป็นผู้ติดตามเข้าไปที่บ้านของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนั่งแล้วได้ถามถึงอาการป่วยไข้เศรษฐีเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมอดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักไม่ทุเลาลงเลยพระสารีบุตรแสดงธรรมว่าด้วยความแตกต่างกันระหว่างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมกับตัวท่านเศรษฐีที่เลื่อมใสมั่นคงในพระรัตนตรัยในศีลแสดงโสดาปัตติยังคธรรม4ประการขอให้ท่านระลึกถึงไว้ทุกขเวทนาของท่านก็จะระงับได้โดยพลันจากนั้นแสดงอริยมรรคมีองค์8สัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติท่านเรียกว่าอาการ10ขอให้ท่านระลึกถึงก็สามารถจะทำทุกขเวทนาให้ระงับได้โดยพลันครั้งนั้นทุกขเวทนาของท่านเศรษฐีสงบระงับแล้วโดยพลันท่านลุกขึ้นถวายอาหารที่คนจัดไว้เพื่อตนนั้นแก่พระสารีบุตรและพระอานนท์เสร็จแล้วพระสารีบุตรกล่าวอนุโมทนาด้วยคาถาว่าผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระตถาคตมีศีลอันงามที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วสรรเสริญแล้วมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบตามซึ่งศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมต่อมาอีกครั้งหนึ่งเศรษฐีป่วยท่านก็ให้คนไปกราบเรียนนิมนต์พระอนนท์ให้มาที่บ้านรุ่งเช้าพระอนนท์เข้าไปในบ้านนั่งแล้วถามถึงอาการป่วยไข้นั้นแล้วแสดงธรรมว่าด้วยความแตกต่างระหว่างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับกับพระอริยสาวกเช่นตัวท่านเศรษฐีผู้ไม่สะดุ้งต่อความตายที่จะมาถึงโดยแสดงโสดาปัตติยังคธรรม4คือความเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธเจ้า1พระธรรม1พระสงฆ์1และในอริยกันตศีลหรือศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอันเป็นธรรมที่ให้พระอริยเจ้าทั้งหลายไม่หวาดสะดุ้งต่อความตายจบแล้วเศรษฐีกล่าวว่าข้าแต่ท่านอนนท์ผู้เจริญกระผมไม่กลัวกระผมจะพูดกับท่านได้ด้วยว่ากระผมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์สิกขาบทเหล่าใดซึ่งสมควรแก่คฤหัสถ์อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วกระผมยังไม่แลเห็นความขาดอะไรอะไรของสิกขาบทเหล่านั้นในตนเลยพระอนนท์กล่าวว่าดูก่อนคฤหบดีเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วโสดาปัตติผลท่านพยากรณ์แล้วครั้งสุดท้ายเศรษฐีป่วยหนักท่านสั่งให้คนรับใช้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนาถบิณฑิกะคฤหบดีป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักขอถวายบังคมพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวจากนั้นเข้าไปหาพระสารีบุตรถึงที่อยู่กราบเท้าแล้วเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอนาถบิณฑิกะคฤหบดีป่วยข้าแต่ท่านผู้เจริญโอกาสเหมาะแล้วขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์ขอนิมนต์ให้ไปที่บ้านของอนาถบิณฑิกะคฤหบดีเถิดขอรับพระสารีบุตรรับนิมนต์ด้วยอุษณีภาพพระสารีบุตรเข้าไปที่บ้านของคฤหบดีพร้อมด้วยพระอนนท์ครั้นนั่งแล้วพระสารีบุตรถามอาการป่วยของเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเรียนว่ากระผมทนไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักกำเริบไม่ทุเลามีแต่ความกำเริบลมเหลือประมาณบีบขมับของผมอยู่เหมือนคนมีกำลังเอาของแหลมมีคมทิ่มขมับอยู่ฉะนั้นลมเหลือประมาณเสียดแทงศีรษะผมอยู่

0: คนมีกำลังขันชนะที่ศีรษะฉะนั้นลมเหลือประมาณปั่นป่วนในท้องกระผมเหมือนคนฆ่าโคเอามีดอันคมแล่โคขวานท้องความร้อนในกายของกระผมเหลือประมาณเหมือนคนมีกำลังสองคนจับคนที่มีกำลังน้อยกว่าแล้วนาบย่างบนหลุมฐานเพลิงฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหวทุกขเวทนาของผมหนักไม่ทุเลาเลยจบแล้วพระสารีบุตรได้แสดงธรรมว่าด้วยอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ6ผัสสะ6เวทนา6ธาตุ6ขันธ์6อรูป4ดูก่อนคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นโลกนี้และวิญญาณที่อาศัยโลกนี้จะไม่มีแก่เราพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นโลกหน้าและวิญญาณที่อาศัยโลกหน้าจะไม่มีแก่เราดูก่อนคฤหบดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าอารมณ์ใดที่เราได้เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้แจ้งได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจแล้วเราจะไม่ยึดมั่นอารมณ์แม้นนั้นและวิญญาณที่อาศัยอารมณ์นั้นจะไม่มีแก่เราดูก่อนคฤหบดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างนี้เถิดเมื่อท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมจบท่านเศรษฐีร้องไห้มีน้ำตาไหลพระอานนท์เห็นแล้วถามว่าท่านยังอาลัยมีใจจดจ่ออยู่หรือเศรษฐีตอบปฏิเสธว่าไม่ได้มีความอาลัยมิได้มีใจจดจ่อเพื่ออยู่ในโลกนี้หรือโลกหน้าแต่ว่ากระผมได้นั่งใกล้พระศาสดาและหมู่ภิกษุที่น่าเจริญใจมานานแล้วแต่ไม่เคยได้สดับธรรมเช่นนี้พระอานนท์กล่าวว่าธรรมกถาเช่นนี้มิได้แจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวแต่แจ่มแจ้งแก่บรรพชิตเศรษฐีเรียนว่าข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอธรรมกถาเช่นนี้จงแจ่มแจ้งแก่คฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวบ้างเถิดเพราะกุลบุตรผู้เกิดมามีกิเลสทุลีในดวงตาน้อยจะเสื่อมจากธรรมจะเป็นผู้ไม่รู้ธรรมเพราะไม่ได้ฟังธรรมครั้นแล้วพระเถระทั้งสองได้ลุกจากอาสนะกลับไปอรรถกถาอธิบายว่าอุบาสกนี้มีคติแบบพระโพธิสัตว์ตลอด24ปีที่ท่านได้เข้าเฝ้าฟังธรรมโดยมากพระพุทธเจ้าตรัสแต่เรื่องทานแม้จะได้ฟังธรรมจากพระเถระทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นมักจะได้ฟังแต่เรื่องทานเหตุนี้ท่านจึงกล่าวว่าธรรมะเช่นนี้ไม่ปรากฏแก่พวกคฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวต่อมาเมื่อพระเถระทั้งสองกลับไปแล้วไม่นานท่านเศรษฐีได้ทำกาลกิริยาหรือตายเข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิตล่วงปฐมยามไปแล้วอนาถบิณฑิกะเทพบุตรได้มีรัศมีกายงดงามส่องสว่างทั่วพระวิหารเชตวันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนหน้าที่สมควรแล้วกราบทูลด้วยคาถาเหล่านี้ว่าพระเชตวันนี้มีประโยชน์อันสงผู้แสวงบุญอยู่อาศัยแล้วอันพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาประทับเป็นที่เกิดปิติแก่ข้าพระองค์สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรม5อย่างนี้คือกรรม1วิชา1ธรรม1ศีล1ชีวิตอุดม1ไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นแลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตนพึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายจะบริสุทธิ์ในธรรมนั้นได้ด้วยอาการนี้พระสารีบุตรนั้นแลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาด้วยศีลและด้วยความสงบความจริงภิกษุพูดถึงฝั่งแล้วอย่างมากก็เท่าพระสารีบุตรนี้จบแล้วเทพบุตรถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วหายไป
1: การดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค์
0: บุคคลย่อมพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรวิริเยนะทุกขะมัจเจติคุณผู้ฟังคะขอบคุณสำหรับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจวันนี้ไปก่อนจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
2: ร่มธรรม